0: เงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
1: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในสายนะครับก
0: ็
1: ทักทายคุณผู้ฟังทั่
0: วประเทศ
1: นะครับที่ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่ด้วยกันเช้าวันนี้นะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับทาง
0: เ
1: พจ MCOT News FM 100.5 นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็อ่วม
0: หนักเลย
1: อ่วมอรทัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หน้ารามคำแหงนะครับตลอดเส้นเชื่อมต่อไปถึงเส้นลาดพร้าวเลยตอนนี้ยังน้ำท่วมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่ตี2ของวันก่อนนะแล้วก็ยาวจนถึงวันนี้เกิน24ชั่วโมง
0: ก่อนที่เมื่อกี้จะเข้ามาสถานีฝนกลับตกหนักขึ้นนะที่โน้วันๆอยู่กลัวน้ำจะยิ่งท่วมหนักเข้าไปอีกนะคร
1: ับและวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานเข้ามาแล้วด้วยนะครับว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย 100% แน่นอน
0: 100%
1: ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็น้ำฝนเนี่ยก็คือยังตกหนักอยู่นะครับตกหนักสลับหยุดบ้างแต่ว่าไม่เห็นแสงอาทิตย์แน่นอนสำหรับวันนี้นะฮะ ในพื้นที่กรุงเทพภาคกลางแล้วก็อาจจะมีทางภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนในช่วงเช้าของวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ
0: น่าเป็นห่วงเลยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเข้ามานะอย่างที่ฉันน่ะเจอจังหนับเลยอะค่ะน้ำท่วมบ้านท่วมถนนรัชดานี่ตลอดทั้งแนวเลยนะคะคุณผู้ฟังมาทักทายทางไลน์ก็มีคุณโดยนะส่งรูปมาเนาะคุณมยุรีเช่นกันส่งรูปมาอันนี้เพิ่มเติมจากเมื่อ 6:30 นที่เราทักทายไปเนาะแล้วก็มีคุณวิบูลชัยสวัสดีเราขอให้มีความสุขสุขสันต์ในวันเสาร์ขอบคุณนะคะ
1: วันนี้วันพระด้วย
0: อ่ะใช่วันนี้วันพระใช
1: ่วันไหว้พระจันทร์ใช่มั้ยฮะ
0: เมื่อคืน
1: ไหว้พระจันทร์
0: วันนี้วันพระ
1: แต่ไม่มีพระจันทร์ให้ไหว้
0: มีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร์เพราะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีมีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร
1: ์
0: ท้องฟ้าเป็นก็เรียกอะไร
1: มันมืดไปหมด
0: เ
1: ต็มไปด้วยฝนมีน้ำเต็มฟ้าไปหมดเลยนะฮะคุณฟังอยากให้มาเห็นจริงเลยในกรุงเทพเนี่ยคือหนักจริงอ่ะ
0: หนักจริงมากไม่เคยเจอ
1: หนักกว่าช่วงที่ปีน้ำท่วมปี54อ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะเพราะว่ามันท่วมเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะครับ
0: แล้วก็มีคุณมยุรีส่งรูปมานะคุณวิบูลชัยเช่นกันขอให้เรามีการเนี่ยมีความสุขสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันเสาร์น่ารักมากมากคุณชัยนรงค์กิ่งนอกก็ทักทายเข้ามานะว่ายังมีฝนตกอยู่เลยครับที่มีนบุรีขึ้นเรื่อยๆโอ้ย
1: ครับเมื่อกี้นี้ระหว่างรอสายอาจารย์นะครับก็อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายมาขยายความกันหน่อย
0: ขยายความใช่ไหมได้เลยคุณใช้ดิฉันขยายความเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญมากต
0: ่
1: อการมีสุขภาพและก็อายุที่ยืนยาวเนาะอาจารย
0: ์อันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าขี้เกียจออกกำลังกายก็บอกเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่เมื่อกี้บอกไปแล้ว
1: เนี่
0: ย
1: น
0: ะคะเกิดจากยีนเนี่ยนะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำการทดลองเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูรายละเอียดแต่เอาว่าเขาก็ทำการทดลองได้ผลสรุปมาแล้วนะเนี่ยมันมีถึง 37% เลยเนี่ยนะแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าการไม่ชอบออกกำลังกายนี้มีผลมาจากพันธุกรร
1: ม
0: หรือมีผลมาจากยีนนั่นเองเนี่ยนะยังไงก็ตามเขาบอกการออกกำลังกายมีประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยต่างๆถึงเราจะมียีนนะที่ทำให้ไม่ชอบออกกำลังกายนะแต่ก็สามารถหาวิธีที่ทำให้คนหันมาสนใจการออกกำลังกายได้ด้วยการทำให้รู้สึกสนุกนะรู้สึกว่ามันมีประโยชน
1: ์
0: แล้วก็หาแรงจูงใจโดยการกำหนดให้โปรแกรมออกกำลังกายเองหรือหาพาร์ทเนอร์ในการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนทางนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยชนะไอ้เจ้ายีนขี้เกียจตัวนี้ได้นะอันนี้ก็ดีนะคะทีนี้ประโยชน์ของการออกกำลังกายคุณฟังคะก็บอกว่าท่านที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้มากขึ้นป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยนะโรคความดันต่ำมีภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็โรคข้อเสื่อมด้วยเนี่ยนะทีนี้มันก็ยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักการทรงตัวแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยคล่องแคล่วขึ้นช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่สำคัญนะแล้วก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นด้วยทีนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหากทุกคนต้องการความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนเนี่ยทุกอวัยวะด้วยก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ20ถึง30นาทีอันนี้เป็นข้อแนะนำนะสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆด้วยถ้าคนมีปัญหาเรื่องการออกกำลัง

0: าก็อย่างว่าเนี่ยเราก็มีนะหน่วยงานของทางการแพทย์ของเราที่หน่วยเวชศาสตร์การกีฬาหรือว่าภาควิชาศัลยกรรมออโทโพดิกเนี่ยนะแล้วก็กายภาพบำบัดเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะเบอร์นี้นะคุณฟังค่ะ024197530นะคะโทรไปได้ปรึกษาได้นะ024197530ค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมันก็มีผลต่อเรื่องของลำไส้ด้วยนะอาจารย์ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขยับร่างกายนานๆเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่ได้ทำงานด้วยนะครับพอถ้าเราออกกำลังกายขยับบ่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อลำไส้โดยรวมนะฮะพอลำไส้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสมองที่สองของร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: เวลาที่เราแบบมีความเครียดเนี่ยมันก็ลงไปส่งผลถึงลำไส้แล้วเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนนั่นแหละมันส่งผลถึงตัวจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลำไส้เราแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปถึงสมองว่าโอเคตอนนี้ฉันไม่โอเคนะลำไส้มันปั่นป่วนแล้วเนี่ย
0: แต่บางทีออกกำลังกายแล้วนะแต่นี้มันแล้วแต่คนอีกนะคุณฟังคะอย่างดิฉันน่ะเป็นคนท้องผูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่เด็กเลยอ่ะถึงแม้จะออกกำลังกายถึงแม้จะทานผักเยอะๆน
1: ะ
0: ก็ยังท้องผูกอยู่นะก็ต้องใช้วิธีอื่นบางทีก็ต้องทานไอ้โปรไบโอติกมาช่วยอ๋อ
1: ใช่สำคัญมากเลยนะอาจารย
0: ์ก็คือเอาแบคทีเรีย
1: ต
0: ั
1: วด
0: ีเข้าไป
1: จัดการกับแบคทีเรียตัวร้าย
0: แล้วบางทีเรียนก็ต้องทานยาถ่ายใช่ไหมเวลาทานยาถ่ายมันก็ขอโทษนะมันก็ออกมาเยอะแยะใช่ไหมแบคทีเรียมก็ไอ้ตัวดีก็ถูกทำลายไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทานโปรไบโอติกเสริมเข้าไป
1: แต่ว่าท่านใดที่แบบไม่ได้มีแบบเงินจะไปซื้อโปรไบโอติกโปรไบโอติกขนาดนั้นก็อาจจะเป็นพวก
0: อาหารแบบ
1: กินโยเกิร์ตหรือว่าเป็นพวกกิมจิ
0: กิมจ
1: ิ
0: เหรอ
1: ใช่กิมจิก็ได้นะครับ
0: จ
1: ริงๆในปลาก็มีนะอาจารย์แต่ว่า
0: ดิฉันไม่ทานปลาร้าไง
1: อาจจะโซเดียมเยอะไปหน่อยอาจจะไม่แนะนำเน
0: า
1: ะ
0: ปลาร้าดิฉันไม่ทานค่ะแล้วก็
1: มันมี
0: กิมจิดิฉันก็ไม่ทานเพราะกลิ่นมันแรงอ่ะผักดองของเกาหลีใต้อ่ะกลิ่นมันแรงอ่ะเนาะไม่รู้จะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเน
1: า
0: ะค่ะ
1: ในระหว่างรออาจารย์เนาะนะครับก
0: ็
1: ไปที่กองเรือลาดตระเวนระยะไกลที่48กองปลดปล่อยเรือประชาชนจีนนะครับก็เดินทางไปถึงกรุงย่างกุ้งแล้วนะครับเพื่อเริ่มต้นภารกิจเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันนะครับก็เกิดพิธีต้อนรับขึ้นมานะครับกองเรือแพลนในภารกิจเยือนเมียนมาครั้งนี้เนี่ยก็มีเรือลบ3ลำนะครับมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีถังซานนะครับกับเรือฟริเกตติดขีปนาวุธวิถีต้าซิงและก็เรือสนับสนุนอเนกประสงค์ไทหูนะครับที่ท่าเรือย่างกุ้งเนี่ยมีชาวเมียนมาเนี่ยประมาณ300คนส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารและรัฐบาลเมียนมาครับมาต้อนรับนะครับมีเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำเมียนมาและก็ตัวแทนจากบริษัทองค์กรชุมชนชาวจีนในเมียนมาเนี่ยถือป้ายมาต้อนรับเหล่าทหารจีนที่มากับเรือทั้ง3ลำนะครับบรรยากาศก็คึกคักมากตามรายงานของเพจข่าว Popular News Journal นะครับเขาบอกว่ากองเรือลาดตระเวนระยะไกลที่48เนี่ยออกเดินทางจากท่าเรือทหารในเมืองชิงเต่ามณฑลซางตงตั้งแต่ปีที่แล้ว11ตุลาคมนะฮะแล้วก็ลาดตระเวนในทะเลอ่าวเอเดนแล้วก็หน้านอกหน้าน้ำชายฝั่งโซมาเลียก่อนที่จะเดินทางเยือนเมียนมานะครับระหว่างเยือนเนี่ยนายทหารจีนก็จะพบปะกับนายทหารและก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และวัฒนธรรมมีการแข่งขันกีฬาระหว่าง2กองทัพนะครับรวมถึงจะมีการจัดเลี้ยงรับรองบนดาดฟ้าของเรือด้วยนะครับการนี้ก็เป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับในการเดินทางเยือนครั้งนี้มันคล้ายๆกับการส่งสัญญาณเหมือนเปรียบเทียบได้กับเรือของเรือรบสหรัฐมาเทียบขึ้นฝั่งของพัทยาแม่จันมันเหมือนกันไหม
0: คล้ายๆนะน่าจะคล้ายๆนะ
1: นะ
0: ดิฉันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของเรือรบนะแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะ
1: ครับ
0: มาข่าวนี้กันดีกว่าระหว่างที่รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะน่าจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่า
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้
0: หรือโทรศัพท์สายอาจจะขัดข้องใช่ไหมใช่ไหมนะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันคุณฟังคะเราก็จะสังเกตเห็นได้อยู่นะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านนี่โอ้มันมีผลกระทบไปหลายประเทศเลยนะน้ำมันก็แพงขึ้นปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ขาดแคลนอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า disruption เลยนะคุณฟังคะตัวนี้ค่ะเขาบอก reason energy supply disruptions and price spikes นะราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเยอะเลยนะเขาใช้คำว่า spikes นะ spike นะไม่ใช่น้ำเดือดสเปรย์อีกคนละตัวกันนะ spike นะ spike spike คือมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย price spike

0: add that urgency to the Philippines' efforts to tap potential offshore resources นะ say President Ferdinand Marcos Jr. ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะก็คือการที่น้ำมันมันแพงขึ้นแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันอย่างที่บอกอะแพงขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การขนส่งด้านซัพพลายนะก็คือความต้องการน้ำมันที่มันถูกเขาเรียก disruption อะเป็นอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยทำให้ทางผู้นำฟิลิปปินส์คือประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียออกมาพูดเลยนะคะถึงการที่เป็นไปได้ the possibility ที่จะร่วมมือกับจีนนะในการพัฒนาน้ำมันหาแหล่งน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะโดยเขาพูดอย่างนี้ค่ะว่าPhilippine President says joint oil and gas exploration with China a distinct possibility distinct ตัวนี้บ่าเห็นได้ชัดเลยเป็นไปได้นะ distinct distinct นะ distinct possibilityมีโอกาสเป็นไปได้เยอะอย่างเด่นชัดเลยเนี่ยนะคะโดยมาร์กอสออกมาพูดเลยถึงว่าได้มีการเจรจากับจีนเนี่ยนะมีความคืบหน้าแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีท่าทีที่จะต้องการร่วมมือดำเนินการสำรวจนะพลังงานให้มันประสบความสำเร็จทีนี้จีนกับฟิลิปปินส์คุณฟังเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีระหองระแหงกันนะในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปตลี่ในทะเลจีนใต้อยู่เนาะแต่ว่าทางฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าทะเลเขาไม่เรียกทะเลจีนใต้เขาเรียกทะเลตะวันตก ทะเลตะวันตกเวสซีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะทีนี้ทั้งสองประเทศคือฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยกลับมาเจรจาระดับสูงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นี่เองเพื่อหาทางสร้างความร่วมมือด้านน้ำมันแล้วก็ก๊าซในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะแม้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยตึงเครียดนะอย่างที่พูดไปก็คือการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้เนี่ยแต่ผู้นำฟิลิปปินส์ยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังต้องการที่จะร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้านอีกด้วยโดยมาร์กอสนั้นระบุว่าจีนยังเป็นหนึ่งนะในประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ก็สะท้อนว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแม้จะมีความขัดแย้งทางด้านดินแดนก็ตามเนี่ยนะทีนี้ทะเลจีนใต้คุณฟังคะมันมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากเลยว่าเพราะมันเป็นเส้นทางการค้าที่มีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านUS ดอลลาร์ต่อปีนะขณะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ซึ่งก็ถูกท้าทายนะโดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะเมื่อปี2016ยังไงก็ตามมาร์กอสก็ยังยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ได้ยอมสละสิทธิของตัวเองในทะเลจีนใต้นะแล้วก็ไม่ได้มีข้อตกลงพิเศษกับจีนที่กำหนดให้ฟิลิปปินส์นั้นต้องขออนุญาตให้จีนก่อนดำเนินภารกิจส่งเสบียงในพื้นที่ที่ว่านี้ยังไงก็ตามเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังแยกนะคือพยายามที่จะแยกความร่วมมือด้านพลังงานและเศรษฐกิจออกจากข้อพิพาทด้านดินแดนนะโดยมาร์กอสจูเนียร์มองว่าการร่วมสำรวจน้ำมันและก๊าซกับจีนเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกสำคัญในการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องจัดการกับประเด็นสิทธิและอธิปไตยในทะเลจีนใต้ก็ตามค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยผมมีเรื่องของทางสิงคโปร์เขามีการตั้งสอบฉุกเฉินหลังจากมีการโพสต์ขายเนื้อสุนัขออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะ
3: ครับถามมีคุณฟังถามถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยน่าจะติดอะไรสักอย่างนะอาจจะน้ำท่วมหรือเปล่าที่บ้านอาจารย์
2: แล้วก็อาจจะเรื่องของการติดต่อทางโทรศัพท์อาจจะขัดข้องนะ
3: อาจจะมีปัญหาทางด้านนั้นนะครับ
2: ด้านใดด้านหนึ่งนะคะ
3: เดี๋ยวก็มาคุยกับอาจารย์วันพรุ่งนี้ละกันนะครับช่วงนี้ก็ไปติดตามข่าวกันต่อนะมาฝากคุณผู้ฟังหลายข่าวเลยนะครับสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์นะครับหรือว่า SFA ครับเขาเร่งตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนบนโซเชียลมีเดียครับหลังจากพบการโพสต์โฆษณาซื้อขายเนื้อสุนัขอย่างผิดกฎหมายในประเทศนะครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าทางสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยอนุมัติให้มีการนำเข้าหรือว่าจำหน่ายเนื้อสุนัขแต่อย่างใดทั้งสิ้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะครับหลังจากมีการแคปภาพหน้าจอจากกลุ่มเพจ Facebook นะครับ Dog Singapore นะครับก็เปิดเผยนะครับเผยแพร่โฆษณาภาษาเวียดนามที่ขายเนื้อสุนัขส่วนต่างๆนะครับแม้ว่าโพสต์นี้เนี่ยจะถูกลบออกไปแล้วในเวลาต่อมาแต่ว่าทางสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกชนิดจะต้องผ่านการรับรองแหล่งที่มาและดำเนินการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนด้วยนะครับแล้วทางการของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทำผิดนะครับไปจำหน่ายเนื้อสัตว์นำเข้าผิดกฎหมายต้องระวางโทษปรับสูงสุด $50,000คิดเป็นเงินไทยก็1.3 ล้านอาจารย์
2: wow.
3: หนักมากเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะจำคุกด้วยจำคุก2 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและถ้าหากเป็นการกระทำที่ทำผิดซ้ำโทษจะปรับสูงขึ้นนะครับถึง $100,000สิงคโปร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ย2.6 ล้านแค่นำเข้าเนี่ยนะแล้วก็จำคุกสูงสุด3 ปีแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนถ้าไปเจอเบาะแสหรือว่าพบความผิดปกติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารอันนี้เขาบอกว่าให้แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ได้เลยนะครับเขาจะจัดการให้นะฮะที่สิงคโปร
2: ์ที่สิงคโปร์เนื้อสุนัขนะไม่ได้นะพูดถึงเนื้อสุนัขนี่รู้สึกว่าที่เวียดนามเนี่ยคนของเขาชอบนะชอบทานเนื้อสุนัข
3: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วคุณเคยทาน
3: ไหมไม่ครับไม่เคย
2: แน่น
3: ชัวร
2: ์แน่นอนอยู่แล้วอะไรที่มันแปลกๆเราก็คงไม่ทานหมายสุนัขมันเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะ
3: ใช่ครับ
2: เราคงจะทานไม่ลงนะฮะทีนี้เรื่องนี้คุณเวลาเดินทางบนเครื่องบินคุณแครี่หรือคุณเอาพกไอ้เนี่ย power bank ไปด้วยป่ะ
3: พกครับ
2: แล้วเขาให้อนุญาตเอาขึ้นเครื่องบินได้ถูกไหมแต่ห้ามโหลดเข้าไปใต้ท้องเครื่องบินไม่ได้เนาะ
3: ใช
2: ่แต่คุณต้องเอาติดตัวใส่ในคลิปคุณนั่นแล้วไม่ได้วางอยู่ข้างบนไม่ได้ด้วยนะ
3: ใช่ต้องเป็นกระเป๋าที่เราพกพาไป
2: เนี่ยนะแต่ทีนี้ลายนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นเนี่ย power bank ไฟไหม้บนเครื่องบินของสายการบิน Air Seoul นะแล้วก็เลยทำให้เครื่องต้องดีเลย์ตั้งเกือบ3 ชั่วโมงเครื่องบินที่ว่านี้เนี่ยก็มีผู้โดยสารอยู่221 คนแล้วก็ลูกเรือ7 คนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจากกรุงโซลเพราะก็เดินทางจากเกาหลีใต้เนี่ยนะก็จะไปยังเมืองดานังของเวียดนามเพื่อไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวของเกาหลีโดยสายการบินเมื่อกี้เรียนบอก Air Seoul ใช่ไหมน่าจะเป็นสายการบิน Low Cost Airline นะก็อย่างที่บอกอะพอเกิดไอ้ power bank ก็ไปพบว่ามีผู้โดยสารเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็เอา power bank ไปแต่เขาไว้อยู่ข้างบนอะตรงไอ้ห้องไอ้ที่เรานั่งอยู่แล้วมันอยู่ข้างบนนะนะแล้วมันก็เกิดไฟไหม้อยู่ในกระเป๋าของผู้โดยสารคนนี้เนี่ยนะแล้วก็เลยทำการดับไฟกันนะเมื่อวานซืนนี้เองเนี่ยนะคะขณะที่เครื่องบินกำลังจะบินออกจากสนามบินอินชอนนะโดยไฟก็ได้ลุกไหม้ออกจากกระเป๋าของผู้โดยสารที่เก็บไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะแล้วก็พบ power bank เนี่ยอยู่ในกระเป๋าใบเล็กที่อยู่ในกระเป๋าใบดังกล่าวด้วยก็เกิดเพลิงลุกไหม้เขาก็เร่งดับไฟกันทันทีนะเมื่อไฟดับแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์และสุขภาพของผู้โดยสารบนเครื่องก็พบว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาหายใจไม่สะดวกหลังเกิดไฟไหม้แต่ก็ไม่มีใครอาการรุนแรงถึงขั้นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล

0: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะทีนี้ทางสายการบินเนี่ยก็ได้อพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกจากเครื่องแล้วก็ได้เปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเที่ยวบินที่ทดแทนที่ว่านี้ก็ออกเดินทางช้ากว่ากำหนดเดิมประมาณเกือบ3ชั่วโมงพร้อมกับผู้โดยสารที่เหลืออยู่219คนเนื่องจากมีผู้โดยสาร2คนนะตัดสินใจขอยกเลิกการเดินทางด้วยความสมัครใจนะแม่ก็ต้องระวังนะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีมาตรฐานด้วยนะครับสำหรับpower bank ที่จะเอาขึ้นโดยเฉพาะไปต่างประเทศมันจะมีมาตรฐานที่ CCC หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: ใช่ไหมก็คือว่าคุณจะต้องไอ้ power bank จะต้องมีความจุมัน
1: ความจ
0: ุ
1: ตามที่เขากำหนดแล้วก็มันจะมีมาตรฐานของตัว power bank ด้วยว่าจะต้องแสดงเลข
0: ถูกต้อง
1: ที่เป็นดิจิทัล
0: ใช่แล้วก็ถ้าคุณเป็น power bank ที่เก่าเสื่อมแล้วก็ไม่ควรเนาะใช่
1: ไหมไม่ควรเลย
0: แล้วเกิดมัน
1: เสี่ยงมาก
0: เสี่ยงมากเสี่ยงอันตรายจริงๆนะ
1: ยังอยู่ที่เวียดนามนะคุณผู้ฟังครับอาจารย์ตลาดรถยนต์เวียดนามตอนนี้พุ่งแรงที่สุดในอาเซียนนะครับหลังจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ VinFast ตอนนี้โตทะลักนะครับดันตลาดครึ่งปีแรกโตกว่า 31% ตลาดรถยนต์เวียดนามตอนนี้ขยายตัวร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยนะครับโดยในครึ่งแรกของปีนี้นะครับมียอดขายเติบโตสูงถึง 31.1% ซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าค่าย VinFast เนี่ยนะครับที่ส่งมอบรถได้มากกว่า 116,000 คันถือว่าทะยานขึ้นมาเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ1ของประเทศเลยนะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินระดับโลกนะครับ PwC เขาเปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน6ประเทศประกอบด้วยเวียดนามอินโดนีเซียไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะครับเขาก็พบว่าภาพรวมตลาดรถยนต์ในภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยมียอดขายรวมราวๆนะครับ 1,750,000 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นมา 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับแล้วเวียดนามเนี่ยก็ครองแชมป์อัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค 31.1% ด้วยยอดขายรวมของเขานะครับ 291,000 คันตามมาด้วยอินโดนีเซียครับที่มียอดขายสูงสุดในแง่ของปริมาณเนี่ย 437,000 คันแล้วไทยเรากับมาเลเซียรั้งอันดับ2นะอาจารย์อันดับ2กับอันดับ3ไม่น้อยหน้าก็มียอดขายประเทศละประมาณ 385,000 คันส่วนฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในกลุ่มนะครับที่มียอดขายหดตัวลงร้อยละ 6.1 นะครับทั้งนี้ PwC เนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดเวียดนามให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยมันมาจากกระแสความนิยมรถไฟฟ้าร ถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะค่าย VinFast ของเวียดนามเนี่ยนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยซึ่งเขามีการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ายอดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ72มีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างลิโมกรีนนะครับลิโมกรีนเนี่ยขยับขึ้นมาแซงรุ่น VF3 ครองตำแหน่งรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกนอกจากนี้นะครับยังมีภาพรวมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในอาเซียนเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมา32%ของตลาดรวมแล้วตอนนี้ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนก็สามารถกลับมาเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 15.7 อย่างมีนัยยะสำคัญครับ
0: ค่ะคุณพูดถึงเวียดนามดิฉันก็มีข้อมูลของรถไฟฟ้าของจีนเนาะเดี๋ยวนี้แต่พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเลยอดนึกถึงไม่ได้ว่าทั้ง VinFast ที่มันพุ่งสูงขึ้นก็ดีหรือว่า EV จีนนะ EV ก็ Electric Vehicle เนี่ยนะที่มันส่งออกเนี่ยไปในตลาดโลกไม่หยุดเลยเนี่ยหมายความว่าเยอะมากเลยอดนึกถึงไอ้ Tesla ของเนี่ยใครอะ Elon Musk
1: ฮะ
0: เพราะ Tesla มันแพงไง
1: ครับ
0: คันนึงก็2ล้านกว่าออกไปนะถ้ารุ่นท็อปๆนี่ก็2ล้านกว่าเกือบ3ล้านแล้วเนาะมันก็เรียกว่าอะไร
1: ก็สมราคานะอาจารย
0: ์ใช่ๆก็จริงอยู่นะสมราคาเนี่ยนะแต่มันก็ค่อนข้างจะแพงนะคือถ้าเอาจากตลาดที่กลางๆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะหันมาซื้อรถ EV ของจีนหรือว่าของเวียดนามเนี่ยนะอันนี้ก็มีตัวเลข EV จีนเขาบอกโอ้โหส่งออกเนี่ยในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยฉุดไม่หยุดเลยนะมันเยอะเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยเนี่ยนะรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 33% นะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเนี่ยสู่ระดับ 284,000 กว่าคันนะส่งผลให้ยอดส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยพุ่งสูงถึง 2.11 ล้านคันนะคุณ 2,110,000 คันนะขยายตัวเพิ่มเป็น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อกี้คุณวินฟ้าใช่ไหมนี่เขามากกว่าอีกนะ 53% เนี่ยนะคะ

0: ทีนี้เฉพาะในเดือนสิงหาคมค่ะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเนี่ยได้ส่งออกรถยนต์ทุกประเภทเลยนะรวมกันเนี่ยออกสู่ตลาดต่างประเทศอันนี้เฉพาะเดือนสิงหาคมนะคุณฟังคะ 888,000 คันนะเพิ่มเป็น 78% เทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะโดยมีสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 58% ของยอดส่งออกทั้งหมดนะทีนี้ตลาดที่เรียกว่าท็อป5นะปรากฏว่าไทยเราเนี่ยผงาดขึ้นมาอยู่อันดับ4นะเธอมาประเทศไทยนะอันดับ1ได้แก่เบลเยียมนะด้วยยอดนำเข้า20,000กว่าคันเพิ่มเป็น 76% นะแล้วก็อันดับ2คือออสเตรเลีย 20,000 กว่าคันเพิ่มถึง 106% นะคุณฟังอันดับ3บราซิลนำเข้า 21,154 คันพุ่งสูงถึง 353% น่ะอันนี้บราซิลเนี่ยนะฮะส่วนประเทศไทยคุณฟังก้าวขึ้นมาติดอันดับ4ของโลกมียอดนำเข้าในเดือนสิงหาคมเนี่ย 17,718 คันเพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็มียอดส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นปีรวมแล้ว 166,693 คันขยายตัวเพิ่มเป็น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะอันดับ5ก็คือสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนำเข้า 17,297 คันเพิ่มเป็น 18% เทียบกับปีก่อนนะก็มียอดสะสม 135,470 คันเพิ่มเป็น 53% นะแล้วก็เอเชียยังครองแชมป์ตลาดหลักนะตามไปได้ลาตินอเมริกันด้วยแล้วก็ยุโรปเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องไปจำตัวเลขมากมายเขาก็มีตัวเลขออกมาเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็ติดโผอันดับ4ของท็อป5นะของตลาด
1: มีจีนสำหรับประเทศไทยนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่
0: ลูกค้ารายใหญ่เลยซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อไอ้นี่ไงรถ EV กันเยอะเลยอ่ะเนาะเพราะน้ำมันมันแพง
1: ใช่น้ำมันแพงแล้วก็ตามเทรนด์ตามกระแสเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยศูนย์ต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้คนมีความมั่นใจที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
0: ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยด้วยหรอมั้งใช่ไหมม
1: ีจี
0: บีอย
1: ่
0: างเงี้ย BYD อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ครับ
0: วินฟาสก็เช่นกันนะของเวียดนามเนี่ยไม่แน่ใจคุณฟังมีข้อมูลตรงนี้ลอง
1: ส่งมา
0: หน่อยนะส่งมานะว่าวินฟาสเขาก็มาเปิดโรงงานในประเทศไทยเราด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวน่าจะมีนะ
1: ครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับสำหรับรายการ Good Morning ASEAN นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามกันใหม่พรุ่งนี้อาจารย์วีระวันกับน้องวิรัตนะครับวันนี้ผมผู้เบ
0: สรวมทั้งอาจารย์ทรงเรศนะ
1: ครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเคยและวันนี้ค่ะก็เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะเพราะว่าฝนตกกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

0: วันทั้งคืนตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังรายงานสถานการณ์มาให้เราอ่านกันหน่อยนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมขังนะคะรอการระบายหลายจุดเลยเอาแค่รอบๆอสมทนะพี่ณรงค์ย่านเหม่งจ๋ายรัชดาพระราม9เนี่ยนะคะท่วมทั้งเส้นรามคำแหงเองก็เช่นเดียวกัน
1: เพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ติดคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวนะครับหรือว่าคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำล้นออกจากคลองแล้วนะฮะเนื่องจากว่าน้ำระบายไม่ทันฝนตกต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลย
0: หลายคนก็ต้องฝ่าน้ำท่วมกลับบ้านเมื่อคืนนี้นะคะบางคนไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ได้ถามหลายๆท่านนะคะ
1: ร
0: วมไปถึงเช้าวันนี้เองเราเองก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาจัดรายการด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเจอสถานการณ์เดียวกันค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกประกาศเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึง27กันยายนนะครับโดยบอกว่าในช่วง25ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือต้องระมัดระวังไปจนถึง27กันยายนนะครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัจฉมาศบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันครับมีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น12จังหวัดด้วยกันก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบณขณะนี้ครับ 37,036 คนนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมกำลังคนและเจ้าหน้าที่และเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมดูแลประชาชนแล้วนะครับก็มีภาพนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐมีภาพย้ายหนีน้ำครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำเรือไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในบ้านหมู่บ้านละลินพร็อพเพอร์ตี้หนองขามหมู่5ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีครับหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทั้งวันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านก็เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะนะครับเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยน้ำสูงเกินกว่าเอวเลยนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับบอกว่าฝน24ชั่วโมงท่วมกระจายกทมตะวันออกวิกฤตชัดชาติเร่งสูบลั่นยังเอาอยู่คลองรังสิตน้ำแตะขีดแดงปิด3อุทยานเส้นแล้ว3ศพฝนถล่มกรุงเทพปริมณฑลน้ำท่วมถนนรถติดเหนือบการจราจรเป็นอัมพาตทั้งวันผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ดูสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไม่หวั่นน้ำเหนือจอถล่มซ้ำยันเอาอยู่ชาวปทุมธานีผวาน้ำคลองรังสิตทะลักแตะขีดแดงชลประทานเร่งดันน้ำลงเจ้าพระยาส่วนที่สมุทรปราการเกิดเหตุสลดสองพี่น้องขับเรือไปขนทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านเพราะร้ายเรือล่มดับทั้งคู่ที่ชลบุรีพายุฝนพัดกระหน่ำคลื่นทะเลชายหาดพัทยาซัดเรือล่มเกยตื้นกว่า10ลำสัตหีบศรีราชาจมบาดาลอุทยานปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยห้ามเที่ยวเขาใหญ่2วันครับ
0: หลายคนก็แซวนะคะว่าคำต้องห้ามคือคำว่าเอาอยู่นะคะก็จะทำให้สถานการณ์เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะในขณะที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็สั่งเตรียมความพร้อมนะคะบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์ฝ

0: ตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะที่ผ่านมาในสั่งเตรียมความพร้อมกันไปแล้วตอนนี้ต้องดูแลประชาชนค่ะตามที่ได้สั่งการเอาไว้ว่าให้รับมือสถานการณ์ซึ่งแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในประเทศแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องทำงานในทุกด้านทั้งการเผชิญเหตุการอพยพผู้คนเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบุคลากรประสานงานให้มีความเรียบร้อยนะคะในขณะที่ทางกรมชลประทานเองค่ะก็ระบุว่ายังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาการที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์ฝนศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแนวโน้มก็เพิ่มมากขึ้นนะคะปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางประมาณ99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงปริมาณลำน้ำสาขาต่างๆก็มีผลทำให้ปริมาณน้ำบริเวณที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องมีการจัดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ถ้าเปิดดูล่าสุดค่ะเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการรายงานออกมาว่าปริมาณฝน24ชั่วโมงตกกันไปแล้วเท่าไหร่อย่างพื้นที่หลัก4นะคะก็อยู่ที่201มิลลิเมตรนะคะในการวัดแบบ24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่จตุจักรเองค่ะฝนตกไป211มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะวังทองหลางค่ะก็200กว่าเช่นเดียวกันนะคะสะพานสูง 204.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็หลายพื้นที่ฝนสะสมค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงพร้อมกันกับภาพค่ะเป็นภาพของ Daily News นะคะตำรวจช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้น้ำท่วมขังบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่แยกคลองประปาต่อเนื่องไปจนถึง5แยกปากเกร็ดนนทบุรีทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกระยะทางกว่าหลายกิโลเมตรค่ะฝนฉ่ำทั้งวันท่วมอ่วมมรสุมถล่มทั่วทิศ12จังหวัดวิกฤตหนักถนนแจ้งวัฒนะมิดกรุงวุ่นเร่งระบายกรุงเทพปริมณฑลอ่วมฝนถล่มอย่างหนักการจราจรเป็นอัมพาตยอมความกดอากาศต่ำขยับมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาอยู่ตรงใกล้กรุงเทพจุดวัดประตูระบายน้ำประชาร่วมใจเขตมีนบุรีหนักสุด 101.5 มิลลิเมตรผู้ว่าชัดชาติระบุมีน้ำท่วมบ้างแต่ไม่ทั่วกรุงเทพลั่นประมาทไม่ได้เพราะยังมีฝนตกหนักอีกถึง3วัน27กันยายนขณะที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะน้ำถึงขั้นวิกฤตปริมาณน้ำไหลเอ่อล้นคลองเร่งวางแบรีเออร์คอนกรีตทำแนวป้องกันมวลน้ำไหลเอ่อท่วมโรงพยาบาลอ่างทองสั่งปิด2โรงเรียนดังปภ.สรุปอุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบรวม300ขออภัยค่ะกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล 11,796 ครัวเรือนกรมชลประทานพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ส่งผลฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งคาดน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอนุทินสั่งตรงจากลอนดอนผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหลายจังหวัดและอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดกำชับเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ส่วนอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีบอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแก่กรัง99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆส่งผลให้มีปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานครับบริหารจัดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวมประมาณ511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนชลประยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่นางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางครับว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านพยากรณ์การแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนดูแลประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

0: อย่างทันท่วงทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอนุทินเกาะติดฝนถล่มขันน็อตรัฐมนตรีบูรณาการกรมอุตุเตือนทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึง27กันยายนปภ.เผย12จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจมบาดาล596หมู่บ้านกว่าหมื่นครัวเรือนเดือดร้อนหนักกรมชลคุมระบายน้ำผ่านเขื่อนชลพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนรัฐบาลสั่งยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กำชับโรงพยาบาลสำรองน้ำไฟฟ้ายาเลือดให้ได้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมงกทม.เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักพระดอนยันงบกลางเพียงพอดูแลวิกฤตน้ำท่วมเท้งชี้ทุกปัญหาประชาชนเป็นเรื่องการเมืองขณะที่ข่าวสดนะครับก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าจมแล้วหมื่นหลังพิษฝนถล่มทั่วประเทศกทม.อ่วมถนนเป็นคลองบางพลีเรือล่มตาย2ศพครับ
1: ถ้าหากว่าล่าสุดเนี่ยดูจากเรดาร์นะคะของกรุงเทพมหานครก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีนะคะพัทยาเพชรบุรีฝนยังเต็มเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าที่เบาบางลงไปแล้วก็ราชบุรีนะคะรวมไปถึงที่กาญจนบุรีก็ยังมีฝนค่อนข้างมากอยู่แต่ว่าอย่างราชบุรีเนี่ยน้อยลงไปแล้วนครปฐมก็มีอยู่บ้างในช่วงที่ติดกันกับกรุงเทพมหานครที่มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะติดตามได้เปิดเรดาร์ดูได้นะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของอากาศว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างอีกภาพนึงค่ะของมติชนนะคะเป็นภาพสภาพน้ำท่วมขังบนถนนงามวงวานภายหลังเกิดฝนตกหนักค่ะในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็ทำให้ระบายน้ำกันไม่ทันนะคะน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: กลับมาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมีคุณผู้ฟังก็รายงานกันเข้ามานะคะอย่างคุณพนิกาก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าฝ่าฝนกันมาทำหน้าที่คุณแคทแคทค่ะประชานิเวศ1น้ำท่วมมากๆๆๆนะคะ ค
0: ุ
1: ณอะไรนะค่ะน้องจอกฝนตกต่อเนื่อง2 คืน 1 วันตอนนี้ฝนยังตกอยู่ถนนหน้าบ้านนี่คือน้ำสูงถึงข้อเท้าแล้วนะคะคุณ อีกท่านนึงนะคะบอกว่าหมู่บ้านนักกีฬาท่วมสูงในรอบ20ปีเลยนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะส่งข้อความมาผ่านทางไลน์นะคะบอกว่าตอนนี้คลองหมู่บ้านบางนาแล้วนะแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยก็คือสูงเลยเข่าไปแล้วอะแล้วก็เข้าบ้านเกือบทุกหลังเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะมากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนายกก็ได้กล่าวอภิปรายในหัวข้อต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยก็ย้ำจุดยืนเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกที่เกิดขึ้นทั้งปาเลสไตน์การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีเพราะว่ามองว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แก้ปราศจากสงครามแต่ต้องเป็นการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์อย่างไทยค่ะก็ย้ำถึงกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะยังระบุด้วยนะคะว่าระเบียบระหว่างประเทศตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และมีการส่วนร่วมกันของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นก็เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News เลยนะคะบุกนิวยอร์กซื้อ

ขายหุ้นนายกดึงทุนสร้างงานรายได้ให้คนไทยโชว์ลูกคอบนเวทีอันก้าชูจุดยืนผลักดันปฏิรูปสหประชาชาติศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช

0: หวังเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้กับคนไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโชว์จุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันย้ำแก้ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีไปใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นส่วนณัฐพงษ์บุกยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบในคดีหัวสว.ส่วนพฤทธิ์ระบุคดีมีช้าง3ตัวหวังวิปรัฐบาลวุฒิสภาเปิดทางบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราตุลาคมนี้แก้ปัญหาระยะยาวขณะที่สมชัยประเมินฉากทัศน์4ฉากทัศน์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบาร์โค้ดปัดเลือกตั้งจับตา28กันยายนลุ้นได้เลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่ก็รวมพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยค่ะ
1: เรื่องของเนเน่รอยัลนะครับนายหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะฮะก็มีพาดหัวประเด็นนี้เพราะว่าน้องโพสต์ขอบคุณ FC ที่เชียร์จนเธอถึงฝั่งฝันขณะที่ภูเก็ตเองก็จัดฉลองใหญ่ยกเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายสองครับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องแพลวหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากภูเก็ตผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์คนใหม่บนเวที AGT 2026อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั่วโลกและก็ความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับล่าสุดในโซเชียลมีเดียของเนเน่ครับได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอลงรูปตัวเองในตอนที่กำลังจะประกาศผลผู้ชนะ AGT 2026โดยเธอหลับตาลงแล้วก็ยกมือไหว้ขอพรพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Thank you everyone for your support support I'm Nene Royal Thank you so much นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนของคุณฉันคือเนเน่รอยัลขอบคุณมากๆแล้วก็ #FC #AGT แล้วก็ #America นะครับงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่ารักและชอบเนเน่มากนะครับก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดเช้าวันนี้แล้วก็มีภาพประกอบในหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยนะครับเป็นภาพเนเน่ไหว้ขอบคุณแล้วก็ยกมือทักทายแฟนคลับนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าภูเก็ตนัดจัดใหญ่รับเนเน่ฉลองกลับบ้านเกิดสร้างชื่อแชมป์ AGT ชูแบบอย่างเด็กไทยเจ้าตัวขอบคุณ FC ควงเพื่อนวงโอโซนเที่ยวดิสนีย์แลนด์นายกร่วมยินดีเนเน่รอยัลเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขอบคุณเนเน่ที่สร้างความสุขให้คนไทยภูเก็ตเตรียมต้อนรับยิ่งใหญ่เยาวชนภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกและกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์รองผู้ว่าเผยนับเป็นความภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าเดินตามฝันอยู่ระหว่างประสานกำหนดการเดินทางกลับภูเก็ตเพจเนเน่รอยัลโพสต์ภาพเนเน่ยืนพนมมือไหว้ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ
0: ขณะที่ภูเก็ตเองก็เตรียมพร้อมที่ต้อนรับเนเน่กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนค่ะจัดการต้อนรับภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home เนเน่รอยัลโดยกำหนดการล่าสุดนะคะเนเน่จะเดินทางมาที่สนามบินภูเก็ตค่ะกลับบ้านในไฟลท์ลงประเทศไทยก็คือ10โมง50นาทีนะคะในวันอาทิตย์นี้27กันยายนจากนั้นค่ะ5โมงเย็นน้องเนเน่ก็จะไปปรากฏตัวพบปะแฟนคลับที่ห้างลำไลท์ของภูเก็ตตอน6โมงเย็นค่ะก็จะพร้อมกับครอบครัวขึ้นรถไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านแยกชาร์เตอร์แบงค์แล้วก็จะกลับมาที่ห้างลำไลท์อีกครั้งหนึ่งจะมีการแสดงดนตรีให้กับคนที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งผู้ที่สนใจมาแสดงความยินดีนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตอน 5:30 นแล้วก็ปิดลงทะเบียนในเวลา 6:00 นค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้บอกนะคะว่าดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นเดียวกันในฐานะรัฐบาลก็ต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจนะคะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะอนุทินปลื้มสร้างชื่อภูเก็ตจัดฉลองใหญ่ยกต้นแบบคนรุ่นใหม่เนเน่โพสต์ขอบคุณ FCเชียร์ถึงฝันฝันเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์แชมป์จากรายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ซีซั่น21โพสต์ขอบคุณแฟนๆ FC แห่ช่วยอวยพรและบอกว่ารักและชื่นชมขณะที่ภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเชื่อความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถและก้าวไปสู่เวทีของตนเองในอนาคตด้านอนุทินขอบคุณสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเชื่อถ้ามีคนพูดไทยแลนด์1ล้านครั้งประเทศไทย

0: ไปได้ไกลแน่นอนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งครับโดยเฉพาะลูกคลั่งเผาบ้านยิงดับเพลิงแล้วก็สะสมอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นลูกอดีตพลตรีคลั่งนะครับเผาบ้านยิงเจ้าหน้าที่ที่มาดับไฟสุดท้ายก่อนพบกลายเป็นศพอยู่บนชั้น2ของบ้านครับตำรวจเข้าค้นก็พบคลังแสงปืนสงครามแล้วก็ระเบิดจำนวนมากเลยครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสน.บางพลัดพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งภายในซอยจลัดลาบเขตบางพลัดซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเพิ่งถูกบังคับคดีไม่มีผู้อยู่อาศัยโดยจุดแรกพบว่าเกิดเพลิงไหม้ก็คือโรงเก็บไม้บริเวณบ้านเจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดน้ำแต่ว่าระหว่างนั้นครับกลับพบว่ามีคนในบ้านยิงปืนออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยและเมื่อตรวจสอบก็พบว่านายสราวุธหรือว่าต๊อกอายุ59ปีคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ครับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านมีอาการคลุ้มคลั่งพกปืนไม่ยอมออกมามอบตัวตำรวจจึงต้องกันพื้นที่รัศมี200เมตรห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเขาพื้นที่พร้อมประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมบ้านครับก่อนที่ไฟจะลุกลามมากขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามจะฉีดน้ำสกัดเพลิงต่อก็ทำให้นายสราวุธยิงรัวยิงปืนออกมาจากตัวบ้านทำให้พนักงานทำงานด้วยความยากลำบากครับอย่างไรก็ตามจังหวะที่ไฟเริ่มลุกลามขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ชั้น2ของตัวบ้านดับเพลิงจึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงควบคู่ไปกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษพยายามกระชับเข้าพื้นที่ครับใช้เวลากว่าชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนเสียงปืนเงียบหายไปเจ้าหน้าที่จึงทยอยเข้าตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่เริ่มจากชั้น1นะครับก็พบยางรถยนต์ถังแก๊สที่คาดว่าเป็นตัวจุดชนวนทำให้เกิดไฟไหม้นะครับคนที่วางเพลิงก็คือนายสราวุธนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบชั้น2ของบ้านก็พบร่างของนายสราวุธเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ในมือถือปืนสั้นนอกจากนี้ก็ยังพบหมาแมวนอนตายอยู่ภายในห้องเช่นกันใกล้กันครับพบอาวุธปืน5กระบอกนะครับแล้วก็อาวุธสงครามอีกจำนวน1ก็เป็นอาวุธสงครามชนิดร้ายแรงหลายชนิดด้วยกันเลยครับก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพบอกว่าปืนเพียบเจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์หน้าบ้านเลขที่238/1ซอยจลัดลาบเขตบางพลัดหลังนายสราวุธเกษรอินก่อเหตุบุกเผาบ้านแล้วก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเรียกหน่วยสวัสดิ์สน.บางพลัดมาระงับเหตุถูกกดดันและยิงตัวตายในห้องนอนชั้น2สาเหตุเพราะบ้านถูกยึดหลังพี่สาวเอาไปขายฝากพบปืนบีบีกันแบล็งกันแล้วก็ปืนจริงอีกจำนวนมากนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับลูกพลตรีคลั่งเผาบ้านยิงตัวเครียดถูกยึดขายฝาก50ล้านผงะคลังแสงลูกในพลคลั่งบ้านหรูถูกศาลสั่งยึดบุกเข้าไปในบ้านพร้อมยางรถยนต์จุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบไประงับเหตุแต่ว่าถูกยิงใส่ต้องหลบกันชุลมุนนะครับจนเพ่นออกมาแทบไม่ทันร้อนจนถึงหน่วยสวัสดิ์สน.บางพลัดเข้าไปควบคุมสถานการณ์เข็นจวนตัวยิงอกและหัวตัวเองตายคาห้องนอนหนีผิดในบ้านพบปืนและระเบิดเพียบกว่า50ชิ้นครับ
0: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์น้ำมันค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็ได้เตรียมการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกที่กลับมาผันผวนอีกครั้งโดยเฉพาะการดูแลราคาน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งก็ใช้ไปแล้ว2กลไกก็คือการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับการลดราคาหน้าโรงกลั่นหรือว่าค่าการกลั่นส่วนอีก1ทางค่ะยังไม่ได้ใช้ก็คือเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตนะคะซึ่งก็จะลองมาพิจารณากันอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนั้นค่ะยังไม่ได้มีการใช้ในทุกกลไกไปตั้งแต่ต้นวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งเครื่องมือค่ะที่จะให้สามารถใช้ได้ซึ่งตอนนี้กระทรวงพลังงานก็ดูแลราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันเศรษฐกิจที่ใช้ในการขนส่งค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News ค่ะคิงอัดสามารถตรการสู้น้ำมันพุ่งรองรับตลาดโลกดีเซลใกล้แตะ44บาทคุม B20 ไม่เกิน37เอกนัทเตรียมมาตรการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกกลับมาผันผวนอีกงัด3กลไกสกัดน้ำมันแพงชี้ราคาดีเซลจ่อทะลุลิตรละ44บาทใช้มาเลยเป็นตัวเทียบส่วน B20 คงไม่เกินลิตรละ37บาทย้ำหากวิกฤตยังลากยาวเล็งลดภาษีสรรพสามิตไพ่ไปสุดท้ายช่วยเผยปัจจัยเสี่ยงซ้อนกันทั้งรัสเซียยูเครนช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดง

0: สถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่ลดให้ทันทีค่ะ
1: คดีหัวสวไม่จบง่ายๆนะครับเมื่อวานนี้ตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเคลื่อนไหวจี้กกต.ทบทวนมติคดีหัวสวนะครับก็นำโดยนายพิชิตชัยมงคลการนำกลุ่มคปท.พร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังทวงคืนประเทศไทยเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อกกต.นะครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสวและส่งฟ้องสวและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนนายสนธิลิ้มทองกุลให้สัมภาษณ์บอกว่ามายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงนั้นมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดนะครับเป็นกรอบรองบอกว่าลุยยื่นปปช.ไต่สวนกกต.บี้ต่อหัวสว.เท้งชี้พยานหลักฐานนะปึกหนูย้ำจุดยืนบนเวที UN ศาลยกคำร้องนายแพทย์สรณะย้ำชัดหลุดจากกสทช.เท้งไอติมนำทีมพลังส้มยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ลงมติคดีหัวสว.ย้ำหลักฐานแน่นปึกทั้งพฤติการและพยานบุคคลผู้นำฝ่ายค้านคาดยื่นยติชักฟอกตุลาคมนี้ลุยถล่มระบอบสีน้ำเงินอุบไตล็อกเป้ารัฐมนตรีขยี้ปมเขากระโดงหรือไม่อนุทินด้านระฆัง NYSC เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูทุนโลกเข้าไทยขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เวที UNGA 81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติก่อนบินไปปฏิบัติภารกิจต่อที่กรุงลอนดอนครับ
0: มากันที่เรื่องของเอเจนต์เกมกันบ้างนะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างใน Daily News นะคะรวมไปถึงในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะมติชนนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีมกีฬาเอเจนต์เกมครั้งที่20ค่ะโดยทรงทำคะแนนร่วมกับเฉลิมฉานท์ ฉันชนกและนิระได้194.765 คะแนนทีมชาติไทยจบอันดับ8ของประเทศญี่ปุ่นนะคะ

0: ทีมชาติไทยสับสปีดเต็มพิกัดค่ะเร่งเครื่องเข้าเส้นชัยคนแรกสานฝันเป็นจริงได้สำเร็จด้วยสถิติ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองประเภทวิ่ง100เมตรชายทำลายสถิติ3ครั้งค่ะ
1: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ10ฝนตกหนักมีผลกระทบถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายนที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

0: ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศดำเนินสามารถการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วง 25-27 กันยายนนี้ซึ่งหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนตกสะสมขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินสามารถการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นวงกว้างทั้งให้การบริการจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การยกระดับการเฝ้าระวังและการบริหารสถานการณ์อุทกภัยเชิงรุกและให้สำนักงานปภ.จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกภาคส่วนสุดท้ายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
6: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม

0: จำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

มาพร้อมกับจริงๆค่ะไม่ได้มาพร้อมฝนพี่ฝนนั้นเข้ามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้โหเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเลยสำหรับในพื้นที่ที่มีฝนตกแต่ว่ามีหลายจังหวัดที่ไม่ตกเหมือนกันไหนคนไหนที่ไหนตรงไหนฝนไม่ตกรายงานตัวด่วนนะคะใครที่รับฟังกันอยู่ตรงนี้ถามว่าเป็นอะไรที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยคือเฮ้ยเราจะไปกันไหนยังไงกันต่อดีเราจะไปไหนยังไงนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกคนค่ะตัวเธอเองก็ติดฝนอยู่บ้านค่ะแล้วก็พอ.วาสุบอกว่าอนุญาตให้จัดที่บ้านได้ก็เลยวันนี้ฟังเสียงกันจากที่บ้านนะคะอาจจะอู้อี้นิดนึงแต่ก็พยายามจะเปิดเพลงเยอะๆก็แล้วกันวันนี้จะส่งเพลงไปค่ะเดี๋ยวขอญาติทักทายทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยทักทายกันหน่อยค่ะเพราะว่าข้อความนั้นก็คงจะไหลไปแล้วล่ะเพราะเราดูจากที่บ้านนะพี่สวยมาแล้วบอกสู้ๆใครชีวิตต้องทนหลานพรจากนาก้อนซีตมราชนี่นะคะแล้วก็น้ำหวานว่าไงเป็นเขาดังเขาทำนายไว้ถูกต้องนี่แหละนะคะก็พี่สวยบอกว่าถ้าอยู่บ้านนอกนี่อาจรอเถอะไปจับอึ่งก็แล้วบอกตอนนี้ฝนตกอย่างนี้ในกรุงไม่มีนะคะก็ถึงบอกว่าถ้าหากว่าเรานึกถึงเพลงหนึ่งก็คือมันเหมือนเรื่องในตำนานไปแล้วนะคะก็เป็นไม่ใช่สิเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของรำพึงถึงชาติโอ้โหต้องใช้คำว่ารำพึงถึงชาติถ้ามีเพลงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากในการระบบทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ในการวางระบบอ่ะมันก็เกิดการผิดพลาดอะไรกันบ้างเนาะก็เลยทำให้อย่างนี้โดยเฉพาะที่พอเจอน้ำฝนขนาดนี้แล้วเนี่ยการระบายน้ำก็คงก็เรียกว่าทางกรุงเทพอะค่ะผู้ว่าท่านก็แบบสุดๆรับมือเต็มที่นะคะในหลายๆจังหวัดที่ก็น่าจะมี

ตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังแน่นอนนะคะก็ให้กำลังใจค่ะเขาบอกว่าทำไมจะพูดยังไงเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่ากำลังใจเท่านั้นแหละที่จะให้กันได้ตอนนี้นะคะสำหรับบทเพลงที่ส่งไปเริ่มกันตั้งแต่เพลงในช่วงแรกนะคะในบ้านของเรายืนยันธรรมะแน่นอนนะคะตามมาด้วยว่าจะเป็นเพลงอะไรเกี่ยวกับทหารที่ส่งไปคือมีเพลงอะไรบ้างอ๋อมีนี่ก่อนเสียมังยิ้มพี่เพิ่งมูลตรงจานมีของพี่เป้าค่ะคำน่าจะเป็นคำสั่งเตรียมพร้อมนะถ้าหาจะไม่ทหารบกไม่รักทหารบกที่รักแล้วก็มาทหารอากาศขัดรักทหารเรือมาแล้วแล้วก็อะไรอีกแล้วก็นักรบนิรนามแอบไล่กันมาเลยพี่เป้าพี่แอลบุษบาทิฐานก็แต่ละคนนั้นไม่อยู่กันแล้วนะคะมีพี่สัญญาพรรายยังอยู่ตอนนี้แล้วก็พี่น้องอ้อยพรวิเชียรยังอยู่นะคะแล้วก็คนพูดนี่ก็ยังอยู่ไม่ไปไหนแน่นอนจะไม่ลอยไปกับน้ำแน่นอนนะคะวันนี้ทาง Facebook ก็กดแชร์กันหรือยังเอ่ยนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะขอบคุณคุณรณวิสาโอ้โหมาพร้อมสติ๊กเกอร์รูปฝนและร่มกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนคงจะไม่ได้ออกไปไหนแน่ๆเลยนะคะพี่เหน่งส่งกลอนมาว่าไงขอเพลงนี้ขอฝนซาฟ้าใสอยากได้ยินเสียงยุพินขอไปหนอก็หวั่นว่าจะได้ยินสุนารีมาบอกว่าฝนซาน้ำตาซึมขอบคุณนะคะแล้วก็พี่หวานใจคนใกล้บอกว่าฝนตก2วัน2คืนแล้วชาติที่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นฝนขนาดเนี้ยคุณผู้ฟังไหนลองระบายมาซิว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างกับฝนที่ตกในครั้งนี้นะคะเอสเบเกอรี่สดใหม่จากเตาเมื่อกี้เป็นไงวันนี้มีของสดใหม่จากเตาไหมจ๊ะอ๋อไปบีบเอแคร์โอ้โหไปบีบเขาอีกแล้วไปเขาทำออกเขาเมื่อยอ่ะเอคาแอแคร์เนี่ยไม่ใช่ไปบีบเอาไส้ใส่เอแคร์นะคะแล้วก็ใครอีกบุ้มเบมเอ้มาแล้วลืมแชร์รู้อยู่เพิ่งตื่นยังโมคิตาอยู่ว่างั้นพี่จุกพี่สวยบอกว่าเอ้าดีแล้วไม่มาเพราะว่าขับรถมาเจอน้ำท่วมแน่นอนค่ะพี่สวยคือตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ในถนนหลายสายเขาปิดการจราจรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนก็สำรวจตรวจตากันนิดนึงจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็มันอันตรายแหละพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเจอในน้ำท่วมขังเราไม่เห็นพื้นถนนนะประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยอย่างทำเมื่อครั้งที่แล้วถ้าเปิดเพลงอะไรนะเพลงเกี่ยวกับน้ำท่วมกรุงเทพเนาะไม่ได้หมายความว่าถ้าเปิดแล้วจะให้น้ำมาท่วมกรุงเทพแต่เป็นเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดอีกสักหน่อยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆในเรื่องของฝนถ้าเปิดไปตั้งแต่ฝนพรำที่อัมพวาที่รัฐพิมพ์ภูไทยค่ะคอยน้องทั้งคืนที่เมืองมนสวัสดิ์เจริญค่ะคืนฝนตกค่ะอับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ฝนตกรถติดพี่แอสุรชัยสมบัติเจริญสาวหน้าฝนค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่อาชัยเมืองสิงห์ค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะแข็งแรงแข็งแรงสู้ๆนะคะเราจะต้องการฟังเสียงแบบนี้จะเป็นเอกลักษณ์อยู่อีกนานๆค่ะฝนตกฟ้าร้องค่ะพี่สอนคลีศรีประจวบนี่มาอยู่แล้วฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องไม่ใช่ฝนตกน้ำนองฝนตกน้ำนองที่เชิญน้องพี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะผมมีบอกแชร์แล้วอ๋อเหรอมันโดนซ่อนเหรอลูกไอ้ย่าเราชอบเล่นซ่อมแอบซ่อนแอบสิท่าเขาก็เลยเอาเราไปซ่อนน้ำหวานนะขอเพลงนี้กรรมทำไมจ๊ะธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระเหรออ้าวทักทายกันตรงนี้ก่อนซุ้มเสียงเป็นยังไงคะชัดเจนแจ๋วแหววไหมฟังทาชัดใช่ไหมคะอยู่บ้านการพักผ่อนการฟังเพลงกันเพราะฉะนั้นเพลงที่ขอมาฝนซาฟ้าใสเราอยากให้ฝนซาเร็วๆเถอะพอไม่เช่นนั้นถ้าตกขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าการระบายน้ำอันนี้เราเข้าใจได้เลยค่ะไม่สามารถจะระบายออกไปทันแน่นอนน้ำท่วมขังแน่นอนนะคะความเดือดร้อนเกิดกับเราแน่นอนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดนึงฝนตกถนนลื่นแน่นอนค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆแต่ที่แน่ๆอันนี้เรานอนกันก่อนเลยดีกว่าไม่สิเราต้องฟังเพลงเราต้องฟังเพลงแล้วก็นอนก็ได้ค่ะเพลงนี้ค่ะฝนซาฟ้าใสแม่ชียุพินแพรทองตามคำแนะนำของพี่เหน่งการทางค่ะ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เสียง

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร

างที่คือน้ำท่วมรถเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเรานะคะจากนี้ไปเราต้องช่วยกันป้องกันอะไรอ่ะแล้วก็ทาส่งหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาค่ะเป็นเพลงที่ทาร้องตอนนั้นประกวดชนะเลิศแต่เป็นแบบลูกกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงเกี่ยวกับฝนแต่ฝนที่เข้ามาเปรียบเทียบกันถึงเรื่องของคนที่เขาเรียกว่าที่ว่าไปจนลืมบ้านเป็นฝนที่เรียกว่าฝนหลงฟ้านะคะแต่สำหรับฝนที่มันตกอยู่เนี้ยไม่ได้หลงเลยอะแล้วก็ตกกระหน่ำมากเลยขอได้โปรดเมตตาให้พวกเราได้ผ่านวิกฤตไปให้ได้เถิดเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเราเดือดร้อนกันแน่ๆเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันใน Facebook เดี๋ยวเราก็ให้ทักทายกันต่อแต่อยากได้ฟัง2เพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่พึ่งร้องแก้พี่แอลยอดรักสลักใจด้วยกับเพลงสิ้นหวังกลับนาอยากให้ฟังเสียงของพี่พึ่งตอนสมัยเด็กๆมาฟังกันดูค่ะว่าวิธีการร้องของพี่พึ่งนั้นเฉียบขาดขนาดไหนฟัง2เพลงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกับบทเพลงในยุคกลางอายุเก่าที่คิดถึงกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆค่ะฝนหลงฟ้าและสิ้นหวังกลับนาค่ะ

โอ้โหต้องให้เคยว่าฝนโอ้ยมองไปนอกบ้านนี่คือยังไม่ได้ลดราวาสองเลยนะพระพิรุณเจ้าขาเมตตาลูกหลานเถอะไม่ไหวกันแล้วนะคะแต่ละที่ส่งรูปกันมานี่คือโอ้โห

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมเร่ง7มาตรการรับมืออุทกภัยผู้ว่าชัชชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร2ดินแดงพร้อมกำชับหน่วยงานและสำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยผู้ว่าชัชชาติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญได้แก่1. การเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร 2. เร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง 3. จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถ 4. บริหารจัดการกระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยง 5. ดูแลจราจรและยานพาหนะช่วยเหลือประชาชน 6. เร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัย 7. บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กทมจะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงขณะที่ปภ.เขต1ปทุมธานีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดปทุมธานีทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเริ่มมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีได้จัดทำแผนการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบและได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

0: ้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีโดยทางจังหวัดได้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน2เครื่องที่บริเวณประตูน้ำคลองวัดปากกลางทุ่งเทศบาลตำบลบางขะแยงและบริเวณประตูน้ำคลองวัดเจดวงอำเภอเมืองปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจากแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น5เครื่องในขณะที่อำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ความช่วยเหลือประชาชนและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายน้ำวางเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือนพื้นที่ในอำเภอลาดหลุมแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำและติดคลองมีน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าหมู่บ้านและถนนหลายแห่งอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนพร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเช่นกันพิมพ์ประภาเทียนลุงเลืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: สธนช.ขยายเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากถึง30กันยายนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ออกประกาศฉบับที่6ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งช่วง 26-30 กันยายนนี้ขยายช่วงเฝ้าระวังจากเดิมแจ้งเตือนถึง27กันยายนเนื่องจากแม้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการว่าฝนตกหนักช่วงนี้จะต่อเนื่องถึง27กันยายนแต่หลังจากนั้นยังต้องติดตามน้ำท่าจากฝนสะสมซึ่งจะทยอยไหลลงสู่ลำน้ำและอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขารวม14สายได้แก่แม่น้ำเมยจังหวัดตากน้ำยวมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแม่น้ำปราจังหวัดตราดคลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากตอนบนและฝนตกในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใน6จังหวัดโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25

0: 5ครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เจอกันแบบนี้อยู่บ้านกันดีกว่านอนกอดกันนี่สำหรับคนที่มีคู่คนไม่มีไม่เป็นไรค่ะก็เราจินตนาการได้นะคะส่งเพลงไปก็เริ่มกันตั้งแต่แก้มแหม่มค่ะอาการแก้วสุพรรณรังรักในจินตนาการคุณทูลทองใจค่ะทูลทองใจแล้วก็รักกับพี่ไม่มีช้ำอภิรัญพรมแดนนะคะที่แนะนำมาตามมาด้วยเพลงพ่อเพลงพบรักค่ะพ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะคะรักกับพี่ดีแน่พี่ดำแดนสุพรรณชวนน้องแต่งงานพี่เกรียงไกรกรุงสยามค่ะแล้วก็มาเพลงของพี่แอลค่ะกำนันกำไนแล้วก็กอดแก้จนพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างที่จบไปเมื่อสักครู่คือขับรถหารักนะคะแต่ตอนนี้คงขับไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าน้ำนี่โอ้โหทุกหย่อมหญ้าเลยนะคะที่ทุกคนกำลังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนตอนนี้ป้องกันแล้วก็เตรียมตัวให้ดีสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำนะคะเพราะให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วเขาคาดว่าจะมีฝนตกไปจนถึงวันที่28ตอนเที่ยงว่าอย่างนั้นแล้วพรุ่งนี้ทาต้องทำบุญให้แม่กำหนดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วบอกว่าน้ำที่วัดไม่

ท่วมนะคะพอถามว่าเอ๊ะที่วัดเป็นยังไงบ้างเพราะอยู่ติดแม่น้ำเลยแม่น้ำเจ้าพระยาท่านบอกไม่ท่วมตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้ไม่ท่วมแต่ถ้าหากว่าพระพิรุณท่านแม่ท่านแบบจะเมตตาส่งฝนมาต่อเนื่องกันถึงพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ว่ากันไปช็อตต่อช็อตกันแล้วกันตอนนี้คือเราต้องป้องกันตัวเองก่อนถ้าหากไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะว่าในพื้นที่ถนนหลายๆสายนะคะที่มีการปิดการจราจรแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ขึ้นมาว่ามีที่แจ้งวัฒนาก็ปิดแล้วนะคะใครที่มีข้อมูลอะไรทางไหนก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะทาง Facebook ซึ่งวันนี้ทักทายกันก็หลายคนที่ไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรค่ะก็คงจะติดภารกิจต้องดูแลเรื่องของน้ำจะเข้าบ้านไหมโอ้โหแล้วอะไรที่ฝนหยดใส่ในบ้านทานี่คือหลังคารั่วพูดง่ายๆก็ตอนนี้ก็ฉ่ำไปหมดแล้วล่ะสู้กันไปนะคะครูอเนกส่งภาพมาบอกบ้านน้ำเข้าบ้านครูนะคะแต่ยังไม่ถึงเข้าไปในบ้านแต่ว่าแค่ไปท่วมถนนครูตั้งใจจะมาทำบุญให้กับครูการด้วยพรุ่งนี้ทำให้กับพ่อสับลานแม่ทองล้วนของการด้วยครูบอกว่าไม่แน่ไม่รู้จะมาไหวหรือเปล่าหลายคนที่บอกตั้งใจจะมาไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าถ้าผมไม่มีการเลื่อนเนาะก็ตั้งใจไว้ทำให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูการครูลบครูเพลงที่จากเราไปนะคะก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่ไม่สามารถจะ เปลี่ยนแปลงได้นอกจากว่าวัดบอกว่าอ้อน้ำท่วมนะโยมอย่างเงี้ยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเป็นไงกันบ้างคะรายงานด้วยนะคะเมื่อกี้นี้พี่อู๊ดนะพี่อู๊ดบอกว่าฝนตกทั่วเขาท่วมทุกบ่อเลยตอนนี้นะคะที่สีสมานที่หวานใจบอกว่าไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้นะคะตกไม่หยุดเลยแล้วก็โอ้โหตอนนี้การสั่งอาหารโดยทางอะไรอ่ะทางส่วนของการส่งทางบ้านบ้านนี้ delivery ก็คงจะลำบากเนาะน้องๆก็คงจะแย่กันเลยอ่ะโอ้ยเหนื่อยๆๆเอาละก็สำหรับที่บ้านหนองทาตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะยังกระหน่ำอยู่ต่อเนื่องเมื่อกี้ตกใจนึกว่าล็อกห้องตัวเองอีกแล้วปรากฏว่าโอ้ค่อยยังชั่วไม่ได้ล็อกห้องตัวเองเพราะว่าถ้าหากว่าล็อกถ้าต้องปีนต้นขนุนอีกแล้วแล้วก็ต้องไปเปิดห้องนะคะแต่โชคดีที่ไม่ได้ล็อกสุดๆดีใจสุดๆค่ะเพราะถ้าปีนเนี่ยถ้าว่าแน่นอนมันไม่น่าจะรอดลื่นขนาดนี้ฝนตกขนาดนี้นะคะอาจจะได้พากันมาวัดไม่เอาสิเราไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่าคุณบุ๋มบิ๋มว่าไงลูกฝนยังตกที่บุรีรัมย์นะคะคุณกฤษชมนอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเมื่อกี้นี้ดอกครอบพันปีบอกว่าจันทบุรีฝนตกหนักมากครับตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยโอ้โหที่ไหนถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนไม่ตกเนี่ยแต่เมื่อวานนี้หลานมาจากนครศรีธรรมราชบอกที่นครไม่ตกนะคะเพชรบุรีว่าไงจ๊ะเพชรบุรีตกนะคะพี่พีระอยู่ตรงไหนของประเทศไทยฝนตกไหมคะพี่ทัพทิมบอกว่าเตรียมของใส่บาตรแต่พระไม่ได้มาโปรดเพราะฝนตกท่านจะเอาเรือมาก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าจัดเตรียมไม่ทันพี่ทัพทิมแล้วก็ใครอีกพี่เสือไปไหว้พระก่อนวันนี้วันพระนะคะวันพระใหญ่ก็เอาก็อนุโมทนากันด้วยพี่วันธนาบอกน้ำท่วมค่ะคุณจ๋องค่ะคุณสมศรีนะคะตอนนี้ที่กรุงเทพดอนเมืองน้ำเข้าบ้านแล้วค่ะโอ้โหพี่ฝนจ๋าอยู่ได้แล้วจ้าบ้านน้องไม่มีที่จะอยู่แล้วจ้าพี่ฝนจ๋าโอ้ยสู้ๆนะพี่สมศรีโอ้ยเหนื่อยๆอ่ะเอาตรงไหนคะในปาโมลีเป็นยังไงนะคะก็เราจะได้ทราบกันเนาะครอบครัวของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วใครอีกที่เข้ามาตรงนี้ขอบคุณมากๆคุณเสือสิบตัวบอกโอ้โหมีแต่เหตุการณ์แย่ๆเนาะเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะมันทุกคนใช้คำว่าทั่วโลกเลยดีกว่านะคะคุณทิวาเอาละคุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนส่งกำลังใจกันใน Facebook นะคะคุณต้าสวัสดีครับวันนี้ไรเดอร์รังสิตได้วิ่งรถไหมเนี่ยโอ้โหคนใช้บริการหรือเปล่าครับฝนตกขนาดนี้ก็คงถ้าหากว่าส่งของก็คงมีการใช้บริการบ้างนะคะแต่บางคนออกไม่ได้มีแถวๆบอกส่งภาพมาบอกหูน้ำท่วมมากเลยนะคะเพชรบุรีบ้านหนูตดโอ้ยไม่ใช่สิเราพิมพ์เราดูกันหน่อยดิพี่ทัพทิมพี่ทัพทิมก็ใครกันด้วยเพลงมันใกล้กันป่ะเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ดูนิดนึงนะแต่ไม่งั้นค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะทุกคน
บ้านหนูตก

พิมพ์ต่อเต่าเด็กถ้าก็ลองอ่านตามที่พิมพ์มาแหละนะเขาบอกว่าเพิ่งจะหยุดตกค่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้อ่าวพระรามสี่กำลังกระหน่ำอย่างหนักเลยค่ะพี่สมศรีเอาไม่เพื่อพี่ชายใจเย็นๆพี่อ่านตามที่เขาพิมพ์มาเอาเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้ที่อยากให้ฟังกันเมื่อกี้ถามถึงเรื่องของโอ้โหลงมาอีกแล้วพี่หวานใจบอกใช่ของทำไม่ได้หยุดเลยนี่คือตกไม่ขาดสายโอ้ยยังไงกันไม่รู้ว่าบ้านทาจะท่วมเมื่อไหร่เลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะจะเหมือนปี54หรือเปล่า101ตกหยุดครับนะคะขอบคุณมากครับที่รายงานตรงนี้คือถ้าอยากทราบว่าตรงไหนไม่ตกดีกว่าตอนนี้อยากทราบจริงๆนะแต่ถ้าว่าที่ส่งมาเนี่ยคือตกทุกที่แหละใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตกนานแค่ไหนแล้วก็ตกมากี่วันแล้วค่ะโคราชตกแต่ไม่ท่วมคุณศิริลักษณ์บอกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองไหมคะขอบคุณมากที่จากสารคามกุชมนตกฝนตกไหมคะที่สารคามคือการรับฟังของเราเนี่ยจะใครส่งสัญญาณไปทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนส่งข่าวกันหน่อยเนาะเราด้วยความห่วงใยค่ะเป็นยังไงกันบ้างน้ำฝนตกน่าจะตกทั่วฟ้าน้ำหวานว่าอย่างนั้นนั่นสิอ้าวนะคะก็ยังไงรายงานกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่จะช่วยกันบอกกล่าวกันตรงนี้นะคะนี่ไงนครไม่ตกคุณพรชัยว่าที่นครไม่ตกนครศรีธรรมราชนะคะนครไม่ใช่นครสวรรค์กวนซะแล้วเธอยังมีอารมณ์กวนนะบุ๋มบิ๋มบอกที่บุรีรัมย์หยุดแล้วโอเคพี่ทัศน์ทีไม่ได้เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ลุงหลดบอกว่าพี่ทาตอนนี้ตลาดมีน้ำท่วมรถติดกลายเป็นแถวโอ้โหเป็นแถวเลยเขาบอกพี่อุ้ยบอกว่าเกิดมา70ปีที่บางบ่อน้ำไม่เคยท่วมขนาดนี้เลยครับโอ้โหจริงๆคือไม่ต้องไปแบ่งน้ำที่พนัสหรอกน้ำหวานเพราะว่าทุกคนก็แย่กันหมดเลยสู้ๆค่ะไปฟังเพลงกันต่อนะยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องผ่านมันให้ได้แล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนค่ะแล้วก็ขอได้โปรดเมตตาด้วยเถอะพัดไปให้เร็วๆที่สุดเลยค่ะพระพิรุณเจ้าค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกันต่อนะคะพี่หวานใจขอเพลงของพี่ชาตรีศรีชนมานครปฐมหรือเปล่าคืออะไรบุ๋มบิ๋มฟังเพลงนี้กันค่ะสำหรับเสียงร้องของสิรินทาเองเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของผู้ชายชายหนุ่มก็จะมาขอจะมาชวนอะไรทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมแต่ว่านักร้องคนนี้เขาบอกว่าเขาเพียงเป็นเจ้าเขาอยากเป็นเจ้าสาวไงแต่เป็นเจ้าสาวนอกบัญชีฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: องจอก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: จอดหน้าร้านค้านี้ด้วยสีรองพื้นเดเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเดเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร

รอนเธอว่างคะพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะสวัสดีหมูแฮมพี่วันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้พี่เล็กสตรอกาบอกว่าเป็นห่วงดีเจจะมาได้หรือเปล่าตอนนี้ให้อยู่ที่บ้านค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปที่สนามมวยต่อเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านมาและผ่านไปแบบด้วยดีอย่าให้ต้องเดือดร้อนกันขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกันต่อแต่ตอนนี้ขอส่งเพลงนี้ให้กำลังใจสำหรับเพลงที่แนะนำมาไม่ได้ฟังไม่โกรธกันนะคะพี่หวานใจเดี๋ยวว่ากันในนู่นเสาร์นู่นเลยนะคะมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะให้เดินทางไปไหนก็จะไปไหนก็ให้ปลอดภัยกันแล้วกันนะคะพี่แท็กซี่เหนื่อยหน่อยนะถ้าว่าหลายคนคงจะหยุดแล้วล่ะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันค่ะเพลงนี้ค่ะน้องว่างทุกวันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันจันทร์10 โมงเช้าค่ะวันนี้ค่ะคงต้องลาไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสระแก้ววิกฤตหนักสะพานคลองพระสะทึงสระขวัญถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วยังคงวิกฤตหลังมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลบริเวณสะพานคลองสะทึงพระสะทึงซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรจากพื้นที่ตำบลสระขวัญเข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วเชื่อมต่อไปยังถนนสาย359มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติขณะนี้เส้นทางบริเวณดังกล่าวถูกตัดขาดเกือบทั้งหมดรถยนต์ทั่วไปรถกระบะและรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้มีแต่รถใหญ่ซึ่งเป็นรถไถของชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบและรอการช่วยเหลือประมาณ100กว่าคนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดติดค้างอยู่ภายในพื้นที่จึงต้องเร่งวางแผนลำเลียงออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงขณะที่กลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพบว่าภาพการคาดการณ์รายวันยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้โดยเน้นไปที่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางบางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรสำหรับพื้นที่กทมและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกระดับปานกลางถึงหนักปริมาณฝนจะเริ่มลดลงตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้นตั้งแต่28กันยายนจะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ภาพการรายชั่วโมงของปริมาณฝนในวันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกในกทมและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเน้นไปที่จังหวัดตราดและจันทบุรีส่วนช่วงบ่ายฝนเริ่มเบาลงไปตกหนักมากพื้นที่ภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรควรวางแผนการเดินทางและวันนี้มีน้ำท่วมรอการระบายหลายเส้นทางขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนสูงสุดในกทมเขตจตุจักร

0: ได้210มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา7นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักมากปริมาณฝนสูงสุดในทุกจุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรวัดได้สูงสุด210มิลลิเมตรจุดวัดสอคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลาง205มิลลิเมตรที่จุดวัดสะพานสูง203มิลลิเมตรพญาไท203มิลลิเมตรถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4 201มิลลิเมตรโดยมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการ

0: สร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ับวันนี้3เพลงนะฮะแหมชาวร็อกมากๆเลยนะครับนี่คือวอนพ่อขุนนะจากพี่ชัยสานุวัฒน์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับแค่นั้นนะฮะจากพี่ปูพงศิษฐ์นะครับรวมถึงถนนแปลกแยกนะครับจากมาริโฮน่านะครับนะเอามีหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยเปิดเพลงถูกใจนะคุณแพทนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาแทนพี่อ้อยกระท้อนนะครับ1วันนะฮะเนื่องจากพี่อ้อยตอนนี้อยู่ในช่วงของทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะฮะก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีคณะชัยนะก็ขออนุญาตโฟนอินนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านก็รู้ข่าวกันอยู่แล้วนะว่าช่วงนี้นี่ฝนนี่ตกลงมาตลอดเลยนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าน้ำรอการระบายนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ต้องพยายามเช็คข่าวนะในการเดินทางแต่ละจุดนะเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างมีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะครับชาวคณะที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ต้องเขาเรียกต้องคิดดีๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้นะจากที่ดูข้อมูลมาวันนี้น่าจะลงปล่อยๆตกมาอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่น้ำเยอะมากๆเลยนะครับนะอ้าวก็กราบสวัสดีชาวคณะอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการนะครับนึกภาพผมกำลังยกมือไหว้ชาวคณะอยู่นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามาส่องเข้ามาจ้องตากันได้นะครับที่ LTM FM 95นะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกดโอบกอดก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์แน่นอนครับตอนนี้เฮียก็ปูเสื่อรอยอยู่เฮียก็อยู่ที่หน้าเฟซนะครับตอนนี้ก็เห็นชาวคณะที่เข้ามาทักทายกันนะฮะทักทายพี่กฤษมนด้วยนะครับพี่วันวิสานะครับพี่แทนสุภวดีพี่ขวัญเรือนนะครับน้องใบตี้นะครับพี่หนูริงนะครับตอนนี้มาแล้วนะมีคุณแพทนะครับนะตอนนี้ก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับมีพี่สายชนนะครับน้องอุ้มมีน้องแชมป์นะครับนะพี่วิไลวันก็มาแล้วพี่ประเพ็ญนะคุณวันนีพี่ลำดวนเจ้านะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้ตอนนี้เฮียก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับนะตลอดจนถึงบ่ายโมงนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจนะหรือกดอกก่อนเดี๋ยวเราจะมาทักทายชาวคณะกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับนะก็คือน้ำตาหอยทากนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายกันได้เลยนะครับนะตอนนี้รับสายอยู่3สายก็กดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366หกหกจ้ากดเข้ามาพูดคุยกันนะจ๊ะ

0: สวัสดีครับพี่อัดนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ครับผมพี่อัดตอนนี้จังหวัดอุบลอากาศเป็นไงบ้างครับพี
1: ่ก็จังหวัดอุบลอากาศมันก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนั่นแหละครับ
0: ครับผมก็คือสลับไปสลับมาเน
1: าะครับ
0: ครับผมแล้วตอนไปอยู่ครับ
1: อะไรนะครับ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกพี
1: ่ตอนนี้ผมให้อาหารแมวอยู่ครับ
0: เออเหรอเลี้ยงแมวกี่ตัวพี่อัด
1: แมวตัวเดียวครับ
0: โอ้ชื่ออะไรครับพี่
1: ชื่อถุงเงินครับผม
0: ถุงเงินนะครับน้องตัวผู้ตัวเมียครับพี
1: ่ตัวเมียครับ
0: พี่อัดครับผมวันนี้ลาอยู่กับแมวเลี้ยงแมวนะครับแล้วช่วงบ่ายๆต้องไปทำอะไรไหมครับพี่อัด
1: ก็ไปร้องเพลงเปิดหมวกนั่นแหละครับ
0: อ๋อช่วงนี้ก็ยังรับงานอยู่นะพี่อัดนะ
1: ครับตอนนี้เป็นผู้ประสานทางด้านสายตานะครับ
0: ครับผมแต่เราก็ยังแบบรับงานร้องเพลงอยู่นะ
1: ครับว่าผมเป็นแฟนรายการพี่อ้อยมานานแล้วแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะโทรติดแต่ว่ามันไม่ค่อยได้นี่บางทีก็มันชวนเวลากินข้าวมั่งอะไรมั่ง
0: อ๋อมันชนช่วงที่เราไม่ว่างเนาะ
1: ครับแต่บางเอิญว่าช่วงนี้ยังไม่ทันได้นี่ก็เลยติดหน้าไม้
0: ได้เลยก็โอ้ขอบคุณที่โทรมานะพี่อัดนะ
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
1: ก็ตายหมายจันครับ
0: ของพี่ทักนะพี่อาจจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ผมมอบให้กับทุกแก่ทุกสายแล้วก็มอบให้คนที่แบบว่าคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่บางทีถ้าเราหวังสูงเกินมันกับว่าฟ้าหรือดินมันก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างแต่ว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะ
0: ครับก็คือทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยครับลูกพี่งั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่อัดมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: ครับผมเอาพี่สุนทรตอนนี้โทรจากที่ไหน
1: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
0: โอ้ยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับมหาสารคาม
1: อ๋อก็เย็นเย็นฝนไม่ตกครับ
0: โอ้สบายสบายเนาะวันนี้เนาะ
1: ครับมันคลึ้มไม่ตกครับ
0: อ๋อคลึ้มคลึ้มนะครับแล้ววันนี้เราต้องไปทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี
1: ่วันนี้เหรอครับ
0: ครับผมมีภารกิจอะไรบ้างครับพี
1: ่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ก็คือเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: โอ้ยดีจังเลยฟ้าคลึ้มคลึ้มนอนสบายนะฮะแล้ววันนี้นะครับพี่สุนทรอยากฟังเพลง
1: หนุ่มบาวสาวปานครับ
0: โอ้เอาเปิดเอาจัดโจ๊ะเลยใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: ได้เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่เป็น SC ของคลื่น95ทั้งหมดอ่ะให้ยามีด้วยแล้วก็น้องหลังใหม่เมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวางกวางน้อย
1: ครับให้น้องกวางด้วยครับ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับครับ
1: ยามีก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะเช่นกันนะพี่สุนทรก็ดูแลสุขภาพนะ
1: ครับครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับตอนนี้เราก็รอสายอยู่นะใครที่นะสะดวกก็กดเข้ามาคุยกันได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366นะครับย้ำนะฮะ022481366นะฮะตอนนี้ไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนก็ได้ครับ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

นะครับนี่คืออีเลียมนะจากวงคันไถนะแล้วก็มีปล่อยนะจากพี่อ้นธวัชชัยชูเหมือนนะครับก็กลับเข้ามาแล้วนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนพี่อ้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับลูกพี่เรามาอัปเดตกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุบ้างนะครับซึ่งประกาศตอน6โมงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าวันนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปที่ภาคเหนือนะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะมาที่ภาคอีสานนะครับนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศานะครับนะไปที่ภาคตะวันออกนะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดวันนี้อยู่ที่29องศานะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับนะกรมอุตุบอกว่าเกือบทั่วไปนะฮะวันนี้ก็น่าจะฉ่ำทั้งวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประมาณ 70% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็วันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศานะฮะก็ยังคงแนะนำนะว่าชาวคณะก็ยังต้องเค้าเรียกว่าระมัดระวังอยู่วันนี้อีก1วันนะฮะน่าจะมีปล่อยๆทั้งวันนะครับพวกเราก็ต้องรีบเตรียมตัวนะครับนะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวแบบใกล้ชิดเลยนะครับนะแล้วก็ดูเวลาแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับนะผมว่าน่าจะได้อีกประมาณ2เพลงนะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทม.ยกระดับจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคณะยาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้านนางสุภจีสั่งพาณิชย์ดูแลพื้นที่ประสบภัยไม่ต้องของไม่ต้องขาดราคาไม่แพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าโดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและรายงานพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ทราบสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่พร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงรวมทั้งประสานผู้ประกอบการร่วมจัดส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่เพื่อให้การดูแลสินค้าและการประสานความช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ขณะที่ปทุมธานีอ่วมตลาดรังสิตตลาดสุชาติตลาดพรพัฒน์จมบาดาลน้ำสูง 50-60 ซนติเมตรรถสัญจรลำบากพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำท่วมตลาดย่านรังสิตเพิ่มสูงการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าชาวบ้านต้องรอเข้าด้านหลังตลาดขณะที่บางจุดเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดเส้นทางล่าสุดปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มสูงและขยายวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณตลาดรังสิตตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ตลาดระดับน้ำประมาณ 50-60 ซมหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าและให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงจึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีเหตุจำเป็นใดๆพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทย

0: ขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ับมาแล้วนะครับชั่วโมงที่2นะฮะก็ยังอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะวันนี้ก็มาแทนพี่อ้อยนะครับชาวคณะไม่ต้องตกใจนะฮะช่วงนี้พี่อ้อยติดทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศนะครับนะอ้าวนี่คืองานจากพี่แชมนะครับหัวใจมักง่ายนะครับแล้วก็มีตะเกียงดวงน้อยจากเคียสนะฮะรวมถึงรักต้องสู้นะฮะจากคาราบาวนะครับนะเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะนาที่เข้ามาทางFacebook Live นะมากดหัวใจกดไลค์กดอกกอดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับทักทายพี่สายชนนะครับเจ๊เดซี่นะครับมีพี่ณัฐวุฒินะฮะพี่อนิรุธนะพี่ดำรงพี่เพ็ญนภานะครับมีพี่อุดมนะครับพี่ประภาพี่ธนวัฒน์นะพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับพี่อาวุธนะฮะเจนด่านกลางนะครับแล้วก็มีพี่อำนาจพี่ชวีวันนะครับมีพี่ประดับพี่อนันต์พี่ไก่ต้องสู้พี่อุดมพรด้วยนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ฮะตอนนี้มีพี่เริญเจริญนะครับพี่ลำพึงนะฮะมีคุณแพทนะครับนะชาวคณะของเราก็ยังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะก็เรียนเชิญนะตอนนี้เฮียก็ส่งอยู่ทางแฟนเพจของเราด้วยนะครับ LTM FM 95นะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะพี่สำเภาก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02 248 1366ย้ำ02

0: วนะครับสายของเรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจหมีครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่ารายการนี้ครับ
2: โอ้พี่หนุ่มนะครับตอนนี้อันดามันเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: คลื่นลมเขาประกาศพายุจะเข้าอยู่พี่นี
2: ่โอ้ครับผมแล้วเราเตรียมอะไรบ้างครับพี่นุ่ม
1: ไม่เป็นไรอยู่ใกล้ทะเลไม่เป็นไรแต่บางพื้นที่ต่างจังหวัดน้ำท่วมมากแล้วนะครับบางพื้นที
2: ่อ๋อครับผมมีจังหวัดไหนบ้างครับพี่นุ่มแถวๆที่พี่นุ่มอยู่ครับ
1: นี่ผมอยู่พังงาเนี่ยพังงาไม่ที่ตะกัวป่าท่วมแล้วนะครับ
2: อ๋อแถวทุกพังงาเนาะ
1: ครับในพังงานะครับ
2: ครับแล้วช่วงนี้ยังฝนตกบ่อยไหมครับแถวพังงา
1: เมื่อวานอากาศยังดีแต่วันนี้ฝนมาแล้วเมื่อผมดูในเฟซเขาลงพายุเข้าเมื่อคืนลมแข็งโอ้โหพายุทั้งลมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเมื่อคืน
2: โอ้แถวพังงาเน
1: าะครับ
2: นะครับนะพี่หนุ่มก็ระวังนะช่วงนี้ก็ต้องโอ้โหช่วงนี้ฝนเข้ามาแบบโหดมากเลยนะพี่หนุ่มนะ
1: ครับพี่หนุ่ม
2: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะพี่หนุ่มนะอย่าให้เป็นหวัดนะ
1: ครับ
2: ผมเอาวันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลง
1: ขอเพลงกำลังใจของฮุกนะครับ
2: ได้เลยครับพี่หนุ่มอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ให้แฟนๆรายการแล้วก็รับสายหลังไม่น้องแม่แล้วก็พูดจะด้วยนี่ผมเกือบจะครบหลังอีก3คนนี่ไม่ได้พูดคุยทีอ่ะพอวาสุแล้วก็พินดาแล้วก็น้องอุ้มด้วยแล้วก็ที่นี่นอกเหนือจากนั้นคุยครบหมดแล้วแหละพี่เมธิชาแล้วก็โอ๊ตคณิตแล้วก็อะไรแล้วที่จัดรายการอะไรสมศรีวิไลสมชงเคยพูดกันแล้วจัดเทนพี่อ้อยเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วก็นี่ผมคิดถึงอยู่คนนึงผมนึกได้แล้วที่จัดรายการ2ทุ่มถึง4ทุ่มมาไอ้นั่นอ่ะพี่ปุ้นกุลธิดาโอ้ยไปนักข่าวแล้วนะคิดถึงอย่างเร่งบอกเขาด้วยนะ
2: ไปดูข่าวไปดูข่าวนะช่องเก้า
1: ฮะ
2: นะเขาเป็นนักข่าวแล้วน้องเปิ้ลน่ะ
1: โอ้ผมรู้แล้วติดตามข่าวเหมือนกันนี่ถ้าเป็นที่ถ้าหาเฟซเจออยากจะเป็นเพื่อนทางเฟซเจอพี่เปิ้ลน่ะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ล
2: ครับลองไปส่องดูนะ
1: ไม่รู้เขารับเป็นเพื่อนด้วยเปล่าทางเฟซอ่ะฮะพี่หนุ่ม
2: รับไม่รู้ติดตามไว้ก่อน
1: ครับ
2: ได้พี่หนุ่มนะเดี๋ยว
1: ชื่อหนุ่มดังมันละไม่มีใครเหมือนใครชื่อนี้อ่ะ
2: ได้วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะ
1: ครับแค่นี้แหละครับนี่
2: ครับผม
1: ชายหน้าเฟซอ่ะ
2: ครับผมยินดีครับพี่หนุ่มครับขอบคุณมากเลยนะ
1: ครับแค่นี้แหละขอบคุณมากครับ
2: ครับผมสวัสดีครับสายต่อไปเรียนเชิญเลยนะครับนะพี่น้องนะครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับพี่น้องโทรจากอุตรดิตใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: อุตรดิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องรายงานหน่อย
3: ตอนนี้ไม่ตกครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับยังไม่มีฝนมาแต่ว่าก็ยังครึ้มๆครับผม
2: โอ้ก็คือแล้วช่วงที่ผ่านมาวันสองวันนี้แถวอุตรดิตนี่มีฝนตกบ้างไหมครับ
3: โอ้ตกหนักเหมือนกันครับ
2: ตกหนักเหมือนกันเนาะ
3: เยอะครับเพิ่งหยุดซาไปประมาณเมื่อวานกับวันนี้ครับแต่ว่าก็ยังครึ้มอยู่ครับผม
2: โอ้ก็ยังครึ้มอยู่ก็คือแถวอุตรดิตถ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เนาะ
3: ครับเฝ้าระวังครับเพราะว่าถ้าตามที่ดูจากเรดาร์ฝนน่าจะวันพรุ่งนี้ครับที่จะเข้ามาใกล้หน่อยก็คือพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ที่ตกหนักในพ
2: ื้
3: น
2: ที่แดงนะครับ
3: แต่ว่าอุตรดิตถ์ไม่อยู่ในข่ายแต่ว่าก็โดนหางเลขเหมือนวันก่อนครับก็ตกไปประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนกันครับประมาณ100มิลลิเมตรเหมือนกันครับผม
2: ครับก็น้ำมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะพี่เนาะ
3: ครับใช่ครับปีนี้น้ำเยอะกว่าปีที่แล้วอีกครับผม
2: โอ้เป็นกันทั่วจริงนะปีนี้นะพี่หนุ่มเนาะพี่น้องแบบพี่หนุ่ม
3: ถ้าหนุ่มเนี่ยต้องโฟนอินแล้วครับโฟนกระแสนะครับผม
2: พี่น้องขอไปอ่ะได้วันนี้พี่น้องอยากฟังเพลง
3: ตอนแรกจะทำน้ำตาหอยทากแต่ตอนเช้าไม่ทันได้ฟังครับก็ขอเป็นลิงทะโมนแล้วกันครับสงสารเด็กๆครับผม
2: อ้าวได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
3: อ๋อมอบให้กับทุกคนครับที่มีลูกครับเพราะว่าลูกยังเล็กยังเด็กอยู่ครับผม
2: ครับผมอ้าวได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมอ่ะถ้าสายตอนนี้มีเท่านี้ก็เดี๋ยวไปนะครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมีน่ารักน้ำใหญ่ใส่ใจทุกคนเลย
2: สายไม่มี

0: พี่เนงตอนนี้พี่เนงทำอะไรอยู
1: ่ก็อยู่ในห้องพักทั้งวันทั้งคืนออกไปไหนไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมตลอดเลยค่ะ
2: โอ้แถวบึงกลุ่มเป็นไงบ้างครับพี่เนงครับ
1: โอ้เป็นทะเลทรายทะเลเพิงเป็นไอ้นี่เรือพายได้เลยค่ะ
2: โอ้เอาเป็นทะเลทรายก็พอเนาะ
1: ไม่เอาทะเลทรายใช่เมื่อวานนี้ก็หนักนะคะน้ำท่วมแล้วก็หยุดไปแล้วเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วก็น้ำท่วมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
2: อืมครับวันนี้คือผมว่าช่วงนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่อนข้างฉ่ำหน่อยคือแบบหลายพื้นที่มากๆเลยเราต้องระวังนะพี่หนิงนะ
1: ค่ะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ
2: โอ้ดีแล้วตอนนี้เก็บตัวนะวันสองวันนี้ต้องเก็บตัวให้น้ำเขาระบายไปก่อนเนาะพี่หนิงเน
1: า
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับวันนี้พี่หนิงอยากฟังเพลง
1: เต็มใจให้ของสุบุญเลี้ยงจ้ะ
2: ได้เลยครับพี่หนิงมอบให้ใครไหมครับเพลงนี้
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้ดีเจกับน้องหลังใหม่เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยค่ะ
2: อ้าวได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่ชาวพนักเข้ามาเลือกเพลงนะครับ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคุ้นสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งทูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโต
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

งานเสด็จอิสระนะครับนี่คือขวัญใจรถแต่งนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่หนวดของเรานะครับสตอแอนเบอรี่นะครับไม่ได้เรียนหนังสือนะครับนะอ้าวมาครับตอนนี้มีชาวคณะก็เข้ามาแชร์นะครับในเรื่องของเมนูอาหารในช่วงเที่ยงนะครับมีพี่หนูริงนะบอกว่าแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะครับนะน้องไบตี้บอกว่าไข่เจียวเลยครับเที่ยงนี้นะครับนะเจเดซี่ก็บอกว่าราดหน้าน้ำหมี่กรอบหมูนะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนพี่คนดีสีแก้วๆก็บอกว่าไข่เจียวกรอบๆพริกน้ำปลาคะเฮียนะครับนะก็จัดไปนะครับเป็นเมนูช่วงเที่ยงนะครับชาวคณะทานอะไรก็เข้ามาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ทักทายพี่ขาวดอนด้วยนะครับน้องแม็กกี้ด้วยนะครับนะเอาผมดูเวลาแล้วนะฮะคงน่าจะได้อีกสักหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้54แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นงานจากพี่อ้อยกระท้อนนะครับนึกเสียว่าสงสารนะครับแล้วฟังเพลงนี้จบแล้วนะครับไปทานข้าวกันนะฮะหลังเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันใหม่นะครับ

0: ณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งเดินทางกลับเพื่อลงพื้นที่ทันทีด้านผู้ว่ากทมประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพออก7มาตรการช่วยเหลือประชาชนฝนหนักดันน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานเพิ่มระบาย 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ซาบีดาสั่งวัฒนธรรมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นขัดแย้งหลักทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่26กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอด2วันครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของกทม.มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักหลายจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้บ้านเรือนประชาชนหลายเขตตามซอยมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้ฝนยังคงกระหน่ำลงมาอย่างหนักแล้วก็มีทีท่าว่าจะหยุดครับส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมขังเส้นทางจราจรสูงระดับมิดล้อมิดข้อเท้าหรือตะตุ่มสร้างความลำบากในการใช้รถใช้ถนนครับโดยเฉพาะรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์จากการสังเกตพบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กหลายคันเครื่องยนต์ดับสนิทขณะพยายามขับลุยน้ำต้องจอดนิ่งขวางอยู่บริเวณกลางแยกขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายรายไม่กล้าเสี่ยงสตาร์ทเครื่องลุยน้ำจำต้องดับเครื่องแล้วก็ลงมาเข็นฝ่าสายฝนไปอย่างช้าๆเพื่อความปลอดภัยสำรวจในซอยรัชดาภิเษก10พบว่าหลายแยกน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรและได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านบอกว่าช่วงตี2ครับฝนหนักมากทำให้น้ำจากถนนไหลเข้าบ้านกว่า5เซนติเมตรหากสถานการณ์ฝนยังไม่หยุดตกภายในเย็นวันนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะหนักกว่านี้ครับโดยเมื่อคืนได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าของอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไว้บนที่สูงแล้วส่วนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้รถที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวต้องชะลอความเร็วส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมเป็นระยะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจทำให้เครื่องยนต์ดับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับในซอยอสมทหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณกลางซอยเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตอนนี้ระดับน้ำสูงถึงเกาะกลางถนนแล้วรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ครับขณะที่บรรยากาศการเดินทางไปทำงานของประชาชนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัวมาหันพึ่งรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ยังคงสัญจรผ่านได้ตามปกติเพื่อฝ่าวิกฤตการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กทม.มีฝนตกหนักมากบริเวณฝนสูงสุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรครับ210มิลลิเมตรจุดวัดคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวังทองหลาง 205.5 มิลลิเมตรสำนักงานเขตสะพานสูง 203.5 มิลลิเมตร

0: มตรสำนักงานเขตพญาไท203มิลลิเมตรจุดวัดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่201มิลลิเมตรก็มีรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66รายการนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เป็นไปอย่างคึกคักครับหลังพื้นที่กทม.และปริมณฑลต้องเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เป็นวันที่2ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหวั่นเรื่องของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็มีการกักตุนตอนนี้ก็คือข้าวสารอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มประจุขวดขนาดใหญ่ก็ทำให้ร้านสะดวกซื้อนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้เหลือแต่เชลฟ์เปล่าๆแล้วนะครับขณะที่รฟม.ประชาสัมพันธ์มาบอกว่าได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดโดย MRT สายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2ไปจอดได้เลยนะครับ MRT สายสีม่วงอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐแล้วก็สถานีแยกนนทบุรี1รถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคอและสถานีคูคตรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้าก็สามารถนำไปจอดได้ครับแล้วก็เห็นบรรยากาศณขณะนี้เช่นทางขึ้นโทเวตอนนี้ก็มีประชาชนนำรถยนต์ไปจอดหนีน้ำท่วมกันแล้วครับ
1: ขณะที่คลองรังสิตค่ะจุดสะพานแดงน้ำสูงเกินจุดวิกฤตนะคะก็ทำน้ำเอ่อล้นท่วมโดยวันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษามท.3ดร.พัชรินทร์ซามสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินทางไปนะคะโดยรัฐมนตรีในฝั่งของคุณพัชรินทร์เลขานุการนะคะก็เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ปทุมธานีค่ะพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียงร้อยตำรวจเอกตรีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปที่สะพานแดงคลอง1ธัญบุรีเทศบาลนครรังสิตซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำท่วมสูงตลอดแนวค่ะบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ระดับน้ำสูงประมาณ 20-50 ซมเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์บอกว่าที่จุดวัดระดับสะพานแดงน้ำเลยจุดวิกฤตมาแล้วค่ะในส่วนของปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยจะมีการพิจารณาประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติในบางพื้นที่ของปทุมธานีภายในวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะกรมชลประทานโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ค่ะสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในเช้าวันนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เซนติเมตรเหลืออีกไม่กี่เซนเท่านั้นเองนะคะจึงทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนเช้าวันนี้ค่ะอยู่ที่1850ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง9โมงที่ผ่านมาทยอยปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำอีกครั้งประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงอัตรา1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาบ่าย2โมงของวันนี้ค่ะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำอัตราต่อเนื่องจุดที่ต้องติดตามขณะนี้คือช่วงตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์มาจนถึงชัยนาทเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านท้ายน้ำค่ะกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยค่ะโดยนายสุริยะจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพด้วยส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ำตอนนี้หน่วงน้ำจากพื้นที่ตอนบนควบคุมปริมาณน้ำในช่วงกลางเร่งระบายน้ำด้านท้ายออกสู่ทะเลไม่ให้มวลน้ำจากแต่ละส่วนลงมาสมทบพร้อมกันลดผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความนะคะในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะระบุว่าได้รับทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วม

0: ท่วมในประเทศไทยได้มีการระบุนะคะว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีค่ะ
1: 12นาฬิกา9นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: M-PLUS Radio Network เครือ

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพครับพร้อมออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญทั้งการเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกทม.การดำเนินการสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จุดจอดรถอาหารน้ำดื่มแล้วก็ระบบสุขาภิบาลจัดหากระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรแล้วก็จัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียหรือว่ากีดขวางเส้นทางและเฝ้าระวังสะพานหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์พักพิงรวมไปถึงการบูรณาการข้อมูลและก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักงานส่วนกลางครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยคทม.จะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงประชาชนที่พบน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับแจ้งผ่านไลน์แอดทัฟฟี่ฟองดูสายด่วนกทม1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม02-248-5115หรือว่า Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.หากเป็นเหตุฉุกเฉินหรือว่าการแพทย์หรือว่าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทรได้เลยครับ1669ครับ
2: ในขณะที่สภาพอากาศในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีการแจ้งเตือนนะคะวันนี้ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งมีพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงค่ะอย่างภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากเพชรบูรณ์อีสานตกนครราชสีมาค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งในกรุงเทพมหานครทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการแจ้งว่าในการรายงานฝนตกต่อเนื่อง48ชั่วโมงค่ะมีน้ำสะสมราว30ล้านลูกบาศก์เมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่เขตมินบุรีค่ะอยู่ที่ 274.5 มิลลิเมตรคลองสามปา 273 มิลลิเมตรนะคะร่วมกับน้ำที่ไหลเติมมาจากที่นนทบุรีและปทุมธานีด้วยตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่แสนแสบนะคะประเวศลาดพร้าวเปลมประชากรระดับน้ำคลองสายหลักเหล่านี้เริ่มส่งตัวก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนมาเติมสถานการณ์จะดีขึ้นใน6ชั่วโมงค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศอุทกภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครและขอแนะนำว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่รามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเสนานิคม1และกิ่งแก้วรวมไปถึงลาดกระบังด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำณเวลานี้ค่ะก็ทำให้หลายพื้นที่มีผู้ได้รับผลกระทบค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาโดยทางกู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนค่ะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่พักเนื่องจากถูกน้ำท่วมเข้าบ้านไปแล้วซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้เคียงกับวัดหัวสวนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปต้องเดินฝ่าน้ำไปกว่า100เมตรและต้องนำเรือไฟเบอร์เข้าไปให้การช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะเมื่อเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าน้ำท่วมสูงหลายจุดบางช่วงสูงถึงระดับหน้าอกนะคะขณะที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะก็มีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องไหลเข้าไปถึงที่นอนของผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวก็เลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ด้วยตัวเองค่ะทางกู้ภัยต้องช่วยกันใส่เสื้อชูชีพก่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาขึ้นเรือด้วยความระมัดระวังจนสามารถนำออกมายังถนนสายหลักแล้วก็นำรถเคลื่อนย้ายไปยังบ้านพักของญาติที่อยู่อีกหลังหนึ่งได้อย่างปลอดภัยค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์ผนังกั้นดินค่ะซึ่งเป็นผนังดินกั้นน้ำแกล้มลิงนะคะแกล้มลิงแตกทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากด้านบนที่บ้านเขากล้วยไม้บ้านห้วยนาบ้านเกาะลอยบ้านร่มโพทองบ้านมอทรายไหลมาทำให้ลำน้ำคลองตะเกราค่ะไม่สามารถรับน้ำได้บางส่วนก็ต้องไหลลงอ่างเก็บน้ำทำให้ทะลักออกมาทั้งซ้ายและขวาส่วนถนนสายหลัก3076อำเภอสนามชัยเขตผ่านอำเภอท่าตะเกียบค่ะก็เพื่อผ่านเส้นทางป่าในเขตอุทยานขออภัยค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยก็มีน้ำท่วมสูงผิวการจราจรนะคะในช่วงบ้านลาดกระทิงบ้านห้วยโสมบ้านไซงามบ้านกระบกคู่น้ำไหลท่วมไหลสะพานรถยนต์รถกระบะก็ทำให้มีการดับไปหลายคันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถยกออกมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาเอ่อท่วมซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรารวมไปถึงสำนักปลัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าด้านล่างอ่างเก็บน้ำสี่ยัดได้แก่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามบ้านโพบางคล้าเมืองฉะเชิงเทราไม่ต้องกังวลไปค่ะเชื่อว่าอ่างเก็บน้ำสี่ยัดนั้นสามารถรับไหวค่ะ
1: สุภจีสั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและก็ราคาไม่แพงครับเร่งเติมสต๊อกพื้นที่น้ำท่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์เตรียมพร้อมดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนางสุภจีได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาสินค้าจำเป็นพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ส่วนกลางสามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจุดที่การขนส่งได้รับผลกระทบหรือมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นครับพร้อมกันนี้ให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมแล้วก็เติมสต็อกสินค้าจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหากพบปัญหาด้านการขนส่งหรือว่าการกระจายสินค้าให้รายงานกระทรวงพาณิชย์ทันทีเพื่อเร่งประสานและก็สนับสนุนนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่นะครับช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าจำเป็นขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ใดมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องเร่งประสานผู้ประกอบการเติมสินค้าเข้าไปให้ทันสถานการณ์ทางนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนสินค้าหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงรายการสินค้าแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับ 12:18 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา900

0: 02-112-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐมนตรีวัฒนธรรมครับห่วงประชาชนสั่งรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ได้หารือกับนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากระทรวงไม่ได้ดูแลเฉพาะหน่วยงานของตัวเองแต่ยังมีเครือข่ายวัฒนธรรมศาสนาศิลปินและชุมชนอยู่ทั่วประเทศจึงให้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นและก็เครื่องอัฐบริขารรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนอย่างเหมาะสมครับขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนางสาวสุบิดาบอกว่าได้กำหนดให้มีระบบติดตามสถานการณ์ของกระทรวงเพื่อให้ข้อมูลจากทุกจังหวัดเข้าถึงส่วนกลางโดยเร็วยึดหลักรายงานครั้งเดียวใช้ข้อมูลร่วมกันลดการรายงานซ้ำแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกันสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือได้ทันเวลาครับขอให้ทุกหน่วยงานอย่ารอปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ให้เตรียมตัวล่วงหน้าติดตามพื้นที่ของตัวเองหากมีเหตุเร่งด่วนให้แจ้งทันทีกระทรวงพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับกระทรวงวัฒนธรรมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสื่อสารข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางของกระทรวงเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับ
2: ขณะที่พายุก็ถล่มนะคะจัดสถานที่จัดการเลือกตั้งประกันสังคมของอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะส่งผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานมาจากที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะสถานที่จัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและคณะกรรมการพบว่าช่วงค่ำตลอดทั้งคืนค่ะมีฝนตกลงมาแล้วก็ลมแรงด้วยจนทำให้สถานที่จัดการเลือกตั้งได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามา2วันแล้วค่ะก็กลับทำให้ถูกลมพัดแรงบอร์ดที่ไว้ตั้งในพื้นที่นะคะก็มีการล้มเสียหายด้วยโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ที่โถงนอกตัวอาคารค่ะได้รับความเสียหายหนักเลยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเตรียมสถานที่ให้ทันในวันนี้แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยใช้อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ไว้ก็ยังเป็นห่วงค่ะว่าถ้าหากว่าวันนี้ยังมีฝนตกแล้วก็ได้รับความเสียหายอยู่ทำให้หน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกโถงอาคารอาจต้องจัดเก็บอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดำเนินการจัดเตรียมค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ทยอยออกมารับหีบบัตรแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะเพื่อให้ผู้มีสิทธิร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวเองโดย27กันยายนค่ะจะมีการเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พร้อม 100% แล้วก็คาดการณ์ว่าจากประมาณการดูค่ะการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะก็คิดว่ามีผู้สนใจที่จะเลือกตั้งบอร์ดในครั้งนี้ค่ะ
1: ฝนถล่มขนาดนี้นะครับแต่ว่านักวิ่งไม่กลัวครับทั้งไทยและเทศแห่กันมาเป็นหมื่นคนลุยพัทยามาราธอน2026ครับการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Present by Mama โดยบริเวณที่หน้าศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาชลบุรีครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาสุดคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติกว่าหมื่นคนท่ามกลางสายฝนและลมที่พัดต่อเนื่องแต่ว่าบรรดา นักวิ่งยังคงฝ่าสายฝนลงสนามกันอย่างไม่หวั่นนะครับผลการแข่งขันประเภทชายโอเวอร์ออลนะครับระยะ10กิโลเมตรปรากฏว่านักวิ่งจากเคนยาครับเข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา 31.24 นาทีคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ2ได้แก่พงศกรสุขสวัสดิ์จากประเทศไทยอันดับ3ชมโชคคงดีจากประเทศไทยขณะที่ฝ่ายหญิงครับเด็กหญิงณัฐประภัทรศรีขำกู

0: อุ่นนักวิ่งสาวชาวไทยวัยเพียง14ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าเส้นชัยไปอันดับ1ด้วยเวลา37นาทีคว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองโดยมีนักวิ่งจากเอธิโอเปียเข้าเส้นชัยอันดับ2และก็นางสาวอ่อนอนงวงศรจากประเทศไทยคว้าอันดับ3ไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุนะคะโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นความขัดแย้งหลักภารกิจการเดินทางเยือนสหรัฐนาน3วันของผู้นำจีนสิ้นสุดลงแล้ววานนี้โดยภารกิจสุดท้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมจิบชาที่ทำเนียบขาวและเดินทางไปเยือนหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเยี่ยมชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปิดฉากการประชุมสุดยอดที่เน้นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำแต่กลับไม่มีความก้าวหน้าสำคัญในประเด็นความขัดแย้งหลักทางด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเกษตรกรของเราจะมีความสุขจากผลการหารือครั้งนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงลึกระบุเพียงว่าสหรัฐพึงพอใจอย่างมากกับการเยือนในครั้งนี้และเชื่อว่าฝ่ายจีนพึงพอใจเช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนพัฒนาไปสู่การมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานความเคารพความยุติธรรมและถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้การประชุมสุดยอดระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจะเต็มไปด้วยความต้อนรับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการปูพรมแดนต้อนรับการเปิดแสดงการบินผ่านกองทัพและงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐพิธีแต่ประเด็นความขัดแย้งหลักเรื่องการค้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไต้หวันและความสัมพันธ์ของจีนกับอิหร่านยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะโดยผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมีสันกรีเออร์นะคะระบุว่ารายละเอียดของข้อตกลงทางการค้าบางส่วนจะมีการเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็คือทั้งสองฝ่ายเห็นชอบขยายเวลาพักสงครามการค้าออกไปอีก2เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายนเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นสหรัฐยังตกลงยกเว้นการกีดกันทางการค้าในสินค้าสำคัญบางประเภทอย่างเช่นการส่งออกสินค้าเกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังจีนรวมไปถึงการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไปจากจีนทางด้านผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดจะพบหารือกันอีก2ครั้งในปีนี้คือประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเขตและที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาในเดือนธันวาคมระหว่างการประชุมยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 ค่ะทางด้านนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศในสหรัฐประเมินว่าบรรยากาศอันดีในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเป็นเพียงชั่วคราวประเด็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างทั้งการควบคุมเทคโนโลยีสินค้าแร่หายากการค้าเกษตรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังเป็นชนวนความตึงเครียดที่พร้อมที่จะปะทุได้อีกในอนาคตค่ะ
0: นายกปากีสถานยกย่องทรัมป์กลางเวที UN ครับเชบัชชารีฟนายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายกย่องโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างปากีสถานและอินเดียและก็บอกว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพของนายทรัมป์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องภูมิภาคเอเชียใต้จากสงครามที่รุนแรงอินเดียและปากีสถานสองประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีที่แล้วครับหลังเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่อง4วันนับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ3ทศวรรษครับ
1: ขณะที่ในสหรัฐค่ะก็ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงอันตรายตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากพายุนอร์อีสเตอร์ที่กำลังแรงโดยทางการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมไปถึงนครนิวยอร์กแล้วขณะที่เขตที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญและรับมือกับพายุนี้อย่างจริงจังด้านชาวอเมริกันในพื้นที่ลองไอแลนด์ค่ะรัฐนิวยอร์กก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีท่าทีไม่ตื่นตระหนกมากนักค่ะ
0: โฮเตือนอีโบลาระบาดเพิ่ม2พื้นที่ใน DR คองโกครับเทสรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจ

0: ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกได้ขยายวงกว้างไปยังเขตสาธารณสุขเพิ่มอีก2แห่งส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมแล้ว63เขตใน7จังหวัดพื้นที่พบการระบาดใหม่ก็ได้แก่เขตบูลูและก็ในจังหวัดซูสอูบันกีและก็เขตดุงกูในจังหวัดโออูเอเลซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้ครับข้อมูล23กันยายนพบว่า DR คองโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันแล้ว 7,890 คนมีผู้เสียชีวิต 3,799 คนครับความขัดแย้งในพื้นที่และก็การอพยพย้ายถิ่นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความพยายามในการควบคุมโรคครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนะ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: คุณกำลังฟังจันทบุรี M ขอจัน
1: M ขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มาก

0: ความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: สิบสองนาฬิกาอีก34นาทีสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการรู้ทันสื่อนะครับกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน269นะครับวันที่โอ้โหนะต้องบอกนะว่าตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็คือประเด็นเรื่องของน้ำนะครับประเด็นเรื่องของน้ำนะครับน้ำท่วมอ่ะก็คือฝนตกแล้วน้ำขังนะครับขังมากนะระบายไม่ทันนะครับว่าตกเยอะมากนะเมื่อคืนนี้นะเท่าที่ติดตามข่าวนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะทีมข่าวนะครับของสำนักข่าวนะครับก็หลายๆแห่งนะหลายๆแห่งนะครับก็บอกว่านะน้ำเนี่ยท่วมขังตามถนนหลายสายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิภาวดีรังสิตนะครับวิภาวดีรังสิตนี่ขาเข้านี่นะก็มีประเด็นเลยนะครับก็จนกระทั่งเช้าวันนี้นะเช้าวันนี้เนี่ยผู้คนนะครับที่อยู่ชานเมืองทางฝั่งเหนือก็คือปทุมธานีนี่แหละนะครับเข้าเมืองกันก็นะเห็นว่าออกจากบ้านนี่ตีสี่นะครับตีสี่แล้วก็มีรถตู้นะจากต่างจังหวัดนะที่เดินทางเข้ามานะครับที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นรถตู้โดยสารเลยประมาณนั้นนะครับก็ติดอยู่นะครับต้นวิภานะครับก็คือต้นวิภาวดีก็คือช่วงผลโยธินเชื่อมกับวิภาวดีเนี่ยนะครับก็ติดอยู่ตั้งแต่ตีสี่เช่นกันนะแล้วเมื่อเช้านี้ที่ฟังข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตเนี่ยก็คือนะครับติดอยู่8โมงเช้าเนี่ยจะไม่ขยับไปไหนจะไม่ขยับไปไหนนะครับความสงสัยนะครับหรือว่าภายใต้สถานการณ์นี้หลายคนเข้าใจว่าก็คงจะสงสัยเหมือนผมเวลาโทเวเนี่ยเขาไม่เปิดให้ขึ้นหรอนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะต้องมีการประสานงานนะครับกับทางรัฐบาลจะเป็นกระทรวงคมนาคมหรือจะเป็นอะไรไงก็ว่ากันไปนะครับต้องประสานงานนะครับไม่ใช่ว่าขอท่านโทษไม่ใช่จ้องว่าจะเก็บแต่สตุ้งสตางค์อะไรประมาณนั้นนะครับภายใต้สถานการณ์นี้ยามนี้เนี่ยนะครับเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับแม้ว่าจะเป็นวิกฤตแค่วัน2วันนะครับเพราะว่าพายุเนี่ยนะครับพายุเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยครับก็คือวันที่27เนี่ยก็จะไปแล้วนะแต่ว่าน้ำตกมานะครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยครับก็เห็นว่าข้อมูลนะครับที่ตกมาบอกว่ากรุงเทพนะครับฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็ปาเข้าไปเท่าไหร่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งต้องถือว่าเยอะมากตอนนั้นที่บอกว่าฝนพันปีนี่แค่แบบตกลงมาแค่ประมาณสักนะครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดขอประทานโทษนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยตกประมาณสัก100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับก็ยังท่วมตัวหลุดไปหมดนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ย300ลูกบาศก์เมตรนะอันเนี้ยจริงๆแล้วนะครับเอาละธุรกิจก็คือธุรกิจนะครับแต่ว่าในยามนี้ต้องถามว่าคนไทยต้องช่วยกันไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับแล้วก็มีข่าวว่าดอนเมืองโทเวเนี่ยเขาปิดให้บริการอันนี้ก็มีคำถามนี่ทำไมคุณปิดทำไมนะครับอ่ะก็คงจะต้องนะค่อยๆดูกันไปนะครับทีนี้กลับมานะครับกลับมาเรื่องของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราก็พยายามตั้งประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละจริงๆเนี่ยประเด็นนี้ตั้งกันตั้งแต่วันพุธละนะครับเรื่องของคำทำนายนะคำทำนายเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับก็ตั้งประเด็นกันตั้งแต่วันพุธนะครับเพราะว่ามีเรื่องนะครับมีเรื่องที่บอกว่าบรรดาสื่อโซเชียลนะครับบรรดาสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับออกมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วอุตุลุกันไม่หมดนะครับจู่ๆก็กรมอุตุนิยมวิทยาถูกบูลลี่นะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นนะก็เลยมาตั้งประเด็นกันโดยใช้ชื่อว่าเมื่อคำทำนายเสียงดังกว่าพยากรณ์วิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับจะต้องจัดคู่พี่ไวกิ้งนะครับคุณสืบพงศ์อุณรัตน์แต่พี่ไวกิ้งออกจากบ้านไม่ได้นะยังไงก็สื่อข่าวส่งความถึงพี่ไวกิ้งนะครับแล้วก็นะผู้คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับปทุมธานีนะนนทบุรีและต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็ขอให้นะก็ขอให้จัดการกับเรื่องของ

0: น้ำท่วมนะครับให้ได้กันแล้วกันแล้วก็ขอให้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นสุดท้ายนี่ที่ฝนตกนะฝนตกแบบเป็นพายุแบบนี้นะครับก็ขอให้จัดการได้กันแล้วกันนะครับคนไทยทุกคนด้วยนะครับอาทิตย์กลับมาเรื่องของเรานะครับกลับมาเรื่องที่ว่านะเรื่องนี้นะครับเรื่องของเรื่องของการทำนายน้ำท่วมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วคือปรากฏการณ์นะวิกฤตความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูลนะอันนี้ก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์สามนะครับปรากฏการณ์ที่สะท้อนสามปัญหาใหญ่อันนี้ที่คิดเองนะครับว่าปรากฏการณ์ที่สะท้อนสามปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องอะไรนะครับเพราะตื่นตระหนกนะจากคำเรียกเชิงกระตุกอารมณ์นะครับหรือว่าการใช้คำที่แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบมันน่าตกใจเหลือเกินนะครับเช่นคำว่าเลนบอมนะครับคำว่าเลนบอมนะครับแล้วก็มีคำว่าน้ำท่วมใหญ่ล้างเมืองปี2173ปีนี้ปี69อีก4ปีนะครับก็จะถึงปี73แล้วนี่มันก็เป็นประเด็นนะครับว่ามันสร้างความหวาดกลัวนะสร้างความวิตกกังวล นะครับให้กับคนทั่วไปนะอันนี้หนึ่งนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องแบบนี้นะครับในเชิงวิชาการนักวิชาการเองก็พยายามที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับแต่ก็เกิดคำถามขึ้นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับข้อมูลนะจากโซเชียลมีเดียนะครับที่เขารายงานกันเนี่ยนะครับก็บรรดาโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนยังไงนะครับอันเนี้ยนะครับก็เป็นประเด็นกับอันที่2นะครับมันก็โยงไปผูกโยงไปว่านะการได้ข้อมูลนะครับกลับมาเนี่ยนะครับการได้ข้อมูลมาจากของบรรดาโซเชียลมีเดียนะครับเขาได้ข้อมูลมายังไงนะเขาได้ข้อมูลมายังไงนะครับเขาได้ข้อมูลมาจากไหนนะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีประเด็นนะครับเรื่องของเขาเรียกว่านะครับเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของหน่วยงานนะที่ออกมาให้ข้อมูลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำเสนอข่าวแบบปั่นหัวข้อข่าวอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งมันก็ไปสู่นะประเด็นความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะการปั่นหัวข้อข่าวนะครับของบรรดาสื่อต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เชิญนะครับวิทยากรนะครับทั้งวิทยากร3ท่านนะครับท่านหนึ่งก็คือคุณสุรพงษ์สารปะนะครับคนนี้เป็นผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับท่านผอ.เข้ามาอยู่ในสายแล้วหรือยังพอสุรพงษ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับ
0: ท่านผอ.เข้ามานานแล้วเหรอครับ
1: ก็ฟังอยู่สักพักแล้วนะครับ
0: โอ้ขอประทานโทษครับพอดีผมยังไม่ได้สัญญาณทางสถานีนะครับนะครับขออนุญาตเริ่มเลยก็แล้วกันครับท่านผอ.ครับพอดีวันนี้ตั้งประเด็นกันว่าเมื่อคำทำนายเนี่ยเสียงดังกว่าพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็มีความรู้สึกว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินนะครับกลับมาเรื่องเรานะครับว่าขออนุญาตทำความเข้าใจเรื่องของคำว่าเลนบอมครับในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคำว่าเลนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่เนี่ยมีเกณฑ์ยังไงนะครับทำไมเราถึงเรียกว่าเลนบอมแล้วก็สิ่งที่เพจนะครับเพจบรรดาโซเชียลออกมาพูดไว้เนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงหรือว่ามันยังไงมันน้อยไปมากไปอะไรแบบไหนก็พอครับ
1: ค
0: ือ
1: ตอนน
0: ี้
1: นะคร
0: ับ
1: เราเอาจับเรื่องเหตุการณ์เลนบอมกับฝนตกหนักต่อเนื่องมารวมกัน
0: ครับครับท่าน
1: บ
0: อกครับ
1: ถ้าตามนิยามของเลนบอมเนี่ยอุตุทั่วโลกก็คือตกหนักเฉพาะจุดเฉพาะที่ในระยะเวลาสั้นๆสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วปริมาณฝน100 200มิลลิเมตรซึ่งมันเคยเกิดขึ้นเช่นที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: นะฮะตกสัก2ชั่วโมง 2-300 น้ำท่วมหรือกรุงเทพเป็นบางช่วงตกเฉพาะจุดเลยไม่ขีดพื้นที
0: ่
1: นะครับหรือว่าตกในพื้นที่บางพื้นที่ของเราเนี่ยเรนบอมลงมา100 200หรือเกิดน้ำหลากลงมานั่นคือเรนบอมเกิดเฉพาะจุดเลยนะครับทีนี้อย่างเคสของหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่มันไม่ใช่เรนบอมมันเป็นฝนตกหนักต่อเนื่องมาเรื่อยแต่ชั่วโมงหนึ่งมันไม่รุนแรงขนาดเรนบอมมันก็ตกหนักต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆคล้ายๆกรณีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่อุทกภัยครั้งนี้นะฮะมีหนัก

0: ปานกลางสลับเบาหนักปานกลางสลับเบาไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับชั่วโมงนึงก็ประมาณ50มิลลิเมตร20 30แต่รวมทั้งวันเนี่ย100 200มิลลิเมตรแต่เลนบอลเค้าชั่วโมงเดียวเค้า100มิลลิเมตรเลยอันนี้คือเลนบอลตกเฉพาะจุดเฉพาะที่นะครับแต่ทีนี้พอเรามาไอ้สับมันจะน่าสนใจเพราะเกิดเลนบอลฟ้าถล่มทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยเป็นการผสมของคำสองคำรวมกันตอนนี้เรนบอมอยู่ในกระแสก็เอาเรนบอมมานะครับแต่ตามนิยามข้อจริงคือตกแบบฟ้ารั่วในช่วงเวลาสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง
1: แล้วก็หายไปแล้วประมาณนั้นนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.ใช้คำว่าเกิดอุทกภัยในกรุงเทพณเวลานี้เราใช้คำว่าอุทกภัยแล้วเหรอครับในพื้นที่กรุงเทพครับท่านผอ.คร
0: ับ เรื่องนี้นะครับเป็นอุทกภัยเพราะว่ามีการประกาศเตือนพื้นที่ประสบภัยแต่พื้นที่ประสบภัยกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็ประกาศมาเขตฝั่งตะวันออกก่อนวันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นพื้นที่อุทกภัยนะครับจากภาวะที่ฝนตกหนักแล้วเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ทันนะครับต
1: ้
0: องคือปริมาณฝนกรุงเทพเนี่ยมากสุดเมื่อวานนะครับทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพก็คือมากกว่า200มิลลิเมตรทั่วๆกันรวมทั้งพื้นที่ปริมณฑลซึ่งมีความคาบเกี่ยวไม่ใช่คาบเกี่ยวข้องกับพื้นที่กรุงเทพด้วยเช่นสมุทรปราการฉะเชิงเทรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่จะระบายน้ำออกให้ทันมันจะทำไปได้ยากแบบน้ำทางด้านภาคตะวันออกทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำก็ล้นมาจากอันดามันจีนทางด้านแก้วมาจากเขาใหญ่มาใช่ครับทางสมุทรปราการเขากับฝนตกไม่น้อยกรุงเทพเมื่อวานเอฟคือ200กว่ามิลลิเมตรในเกือบทุกพื้นที่เพราะนั้นก็เพราะน้ำมันก็เป็นคลองนะครับเพราะนั้นการระบายมันก็ระบายช้าก
1: ็
0: เกิดเป็นพื้นที่ของประสบอุทกภัยครับ
1: ครับเนี่ยครับก็คือท่านผอ.บอกว่าฝนตกเมื่อวานนี้นะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือนะครับรอบๆกรุงเทพในบางจังหวัดเนี่ยประมาณสัก200กว่ามิลลิเมตรแต่ว่าข่าวที่ผมได้ข่าวที่ทุกคนถามมาญาติพี่น้องถามมาแบบโอ้โห300มิลลิเมตรเลยเหรอผมก็ถามว่าแปลข่าวเป็นยังไงเขาก็บอกก็สื่อก็รายงานกันว่า300มิลลิเมตรอันนี้ก็คือข้อมูลมันไปละทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับเวลาเกิดข่าวเตือนภัยขึ้นมาแบบเนี้ยเวลาเกิดข่าวเตือนภัยขึ้นมาแบบเวลามีข่าวภัยพิบัติแบบนี้นะครับทำไมประชาชนนะครับถึงเลือกไปเชื่อข้อมูลของเพจที่ไร้ตัวตนหรือไปเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่าการแถลงอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาตรงนี้ท่านผอ.คิดว่าประเด็นมันมายังไงมันเกิดจากช่องว่างการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐไหมครับท่านผอ.ครับอันนี้ขออนุญาตเรียนถามตรง
0: ๆอันนี้มันเป็นช่องว่างของหน่วยงานภาครัฐนะครับมันจะมีทั้งไม่เชิงว่าเป็นช่องว่างเป็นข้อจำกัด
1: เป็นข้อจำกัด
0: ภาครัฐแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิชาการด้วยนะครับทุกหน่วยจะเจอตรงนี้หมดตัวของเป็นกฎระเบียบข้อบังคับว
1: ่
0: าเราจะพูดจะแถลงหรือทำอะไรเนี่ยมันต้องมีข้อมูลประกอบการชี้แจง
1: ต้องเป๊ะว่างั้นเถิดครับ
0: ต้องมีข้อมูลประกอบการชี้แจงนะครับแล้วก็ข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้เบ็ดเสร็จภายในหน่วยเดียวมันมีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นข้อความหนึ่งมันอาจจะไปกระทบหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยนะครับตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นกรมสุริยาตามบทบาทหน้าที่เราก็เป็นแค่หน่วยงานพยากรณ์แจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับหน่วยงานแจ้งเตือนในพื้นที่คือปภ.ศูนย์เตือนภัยหน่วยงานในจังหวัดถ้าเรื่องน้ำก็สทช.ใช่ครับเพราะนั้นการประเมินภัยเนี่ยก็จะทำร่วมกัน
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐก็ต้องมีข้อมูลตัดสินใจบนความแน่นอนก็คืออย่างข้อมูลทางสุริยานี่มันไม่ได้ข้อมูลที่มันแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: เพราะคำว่าพยากรณ์อากาศยิ่งล่วงหน้าหลายวันมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนเราต้องมองจุดที่เราวิเคราะห์แล้วมันยอมรับได้นะครับประกาศออกมาถ้าดูประกาศรอบนี้ไหนๆก็คงจะถึงเรื่องนี้มันมีตรงกันกับที่เพจก็คือว่าเราก็ใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันจากหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน

นะครับมันมีข้อมูลตรงกันว่าฝนตกหนักถึงหนักมากที่จริงประกาศฉบับพุทธุรอบนี้ให้ความรุนแรงเรื่องฝนค่อนข้างมากต่างจากประกาศหลายรอบที่ตรงกันคือตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

0: ชี้ไปก่อนว่าตรงไหนหนักเท่าไหร่ตรงไหนหนักเท่าไหร่ยังไงตรงก็ประตูเรายังประกาศออกมาปุ๊บมีเหตุมีปัจจัยจังหวัดไหนฝนตกหนักมากฝนตกน้อยทีนี้ข้อมูลมันเยอะคนไม่สนใจใช่ไหมครับแต่พอลักษณะของพวกเพจพวกอินฟูมันเหมือนข่าวพาดหัวไม
1: ้ครับ
0: เหมือนข่าวพาดหัวไม้เลยยังไงก็ได้ให้น่าสนใจ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาค่อยเป็นข่าวรองค่อยปล่อยข่าวรองมานะครับเป็นอย่างนั้นเลยคือเราจะเอาอะไรที่มันดูรุนแรงที่สุดจากการที่เหตุแล้วก็จากการที่วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยความคิดเห็นส่วนตัวใส่เข้ามาแต่ไม่แตกต่างจากข่าวอุตุก็ไม่ได้แตกต่างจากข่าวการเมืองที่เขาจะมีเอาเหตุขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ความเห็นส่วนตัวเพราะนั้นพวกเพจอินฟูพวกนี้สิ่งน่าสนใจอ่านแล้วมันสะใจอ่านแล้วมันได้ตรงๆถูกใจแล้วเบ็ดเสร็จว่าฝนตกหนักน้ำท่วมต้องอพยพไหมหลบภายใน2บรรทัด3บรรทัดอะไรประมาณนั้นครับ
1: นะครับก็กลายเป็นว่าอาจจะนะครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละนะครับเกิดจากพฤติกรรมของผู้เสพสื่อด้วยนะผู้เสพสื่อนะครับไม่ว่าจะในยุคไหนล่ะก็คือจะชอบความหวือหวานะครับชอบความสะใจนะครับอะไรที่แบบเป็นแฟกต์เป็นข้อมูลจริงๆแต่เป็นข้อมูลที่พยายามจะอธิบายอันนี้ไม่สนใจนะครับเอาสั้นๆไว้ก่อนเลยอะไรประมาณนี้ครับทีนี้นะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับว่าคือเหมือนสมัยก่อนที่ท่านผอ.นะครับพูดถึงเรื่องของมันก็คล้ายๆกับทางการเมืองทางการเมืองเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกอาชีพในประเทศไทยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจการเมืองเนี่ยผู้สนใจการเมืองทุกอาชีพออกมาอธิบายนะครับออกมาพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับจนกระทั่งรายการนี้แหละนะครับรู้ทันสื่อนี่แหละนะครับบอกเลยบอกว่าโอเคถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยนะสามารถที่ตีความกฎหมายนะโดยเพราะยิ่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ต้องมีการสอนกฎหมายละนะครับมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยไม่ต้องมีคณะนิติศาสตร์ละนะครับก็ให้พวกคุณนี่แหละมาตีความกันไปเป็นทนายความกันอะไรต่ออะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงวันนี้มาถึงเรื่องของอุตุนิยมวิทยามาถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศอีกนะครับในเมื่อบรรดาเพจต่างๆเขาบอกว่าข้อมูลมาจากแหล่งเดียวของกรมอุตุนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นง่ายชั้นเร็วกว่าชั้นไอ้โน่นกว่าไอ้นี่กว่าชั้นทำนายว่าข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยชั้นยังตรงเลยไม่ต้องมีกรมอุตุนิยมวิทยาไหมครับผอ.ครับให้คนพวกนี้มาทำหน้าที่แทนกรมอุตุนิยมวิทยาไปเลยดีไหมครับผอ.ครับแบบนี้ครับ
0: คืออันนี้คือความเข้าใจของคนเนี่ยมองว่ากรมอุตุนิยมไม่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศด้วยเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์เดียวกันเขาไม่เข้าใจว่าเราทำแต่ต้นน้ำตั้งแต่ข้อมูลตรวจวัดนะครับสั่งข้อออกมาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อเข้าสู่ระบบจำลองนะครับต้องมาตามพยากรณ์ต้องตามเก็บสถิติทำนู่นทำนี่เบื้องหลังเยอะแยะไปหมดแม้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรดาร์ดาวเทียมผลการตรวจวัดที่ทางอินฟูทั้งหลายที่เขาใช้กันมันก็มาต้นทางจากตรงนี
1: ้
0: นะครับต้นทางจากตรงนี้ทั้งหมดไม่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศเป็นอย่างนี้แม้ตั้งแบบจำลองที่เราใช้กันข้อมูลก็มาจากข้อมูลจากหน่วยพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากหน่วยนั้นหน่วยนี้มาประมวลผลนะครับอันนี้คือหน้าที่นะครับทีนี้บทบาทในการพยากรณ์เนี่ยควรจะทำผมพูดงี้ควรจะทำเหมือนกันกรมอุตุอาจจะพูดไม่ตรงก็ข้อความนั้นมาขยี้มาขยายแต่โดยพื้นฐานไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกควรจะบนพื้นฐานที่สร้างความตื่นรู้นะครับตรงนั้น
1: คือต้องให้ข้อมูลด้วยต้องให้ข้อมูลด้วยมายังไงมาจากไหนขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะเนี่ยแถวบ้านผมตอนนี้แต่ครับปทุมธานีเนี่ยเห็นบอกว่านะครับของบนเชลของบนเชลของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับเกือบเกลี้ยงแล้วนะครับท่านผอครับคือตระหนกกันนะผมว่าณเวลานี
0: ้คือตอนนี้เราไปจำภาพมหาอุทกภัยที่ปี54
1: ครับ
0: พอต่อหัวว่ามหาอุทกภัยทุกคนไปจำปี54แต่ปีนี้ถามว่าเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังท่วมรถไม้มีแต่มันจะเป็นปี54ไหมนั่นคือประเด็นทุกคนยังจำเรื่องของปี54แต่พอเกิดเรื่องโซเชียลเรื่องคอนฟลิกต์กับ

0: อุตุขึ้นมาอันนี้พูดตรงๆนะครับก็มีคนโยงถึงปี54โยงถึงหักใหญ
1: ่
0: ให้จำลองภาพเหตุการณ์ที่มันบุญแรงทีนี้ไอ้เรื่องการปิดเพจปิดอะไรทางเราไม่ได้เป็นคนปิดไม่ได้เป็นคนรีพอร์ตกฎของโซเชียลเขามีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้เราก็คงไม่กล้าร่วงนะครับอันนี้พูดประเด็นที่มีเรื่องพวกนั้นช่วงนี้ก่อนนะครับเราก็ชี้แจงเรื่องทางวิชาการนะครับแม้กระทั่งนักวิชาการหลายคนเรื่องการจะเปิดมหาวิทยาลัยภูเก็ตไทยอะไรนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นน้ำเหลือมาเยอะเหมือนปี54นะมีฝนจากพายุเคลื่อนเข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่ชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพจต่างๆเรื่องอะไรเนี่ยที่ผ่านมากรมอุตุเราไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับมีให้มาตรวจสอบเฟซบุ๊กบ้างอะไรที่มันไปด้วยกันเราก็ไม่ได้มีอะไรแต่บางอย่างที่มันจากขาวเป็นดำเช่นเราบอกว่าฝนตกแต่เพจนี้บอกว่าฝนแรง
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีชี้แจงเรื่องเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันผลที่เกิดคือมีฝนตกหนักหนักมากหลายพื้นที่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อันหนึ่งบอกก็ต้องไปหนึ่งบอกมหาวิทยาลัยมันมีความแตกต่างกันแค่บางจุดกับเรื่องที่คำที่มันดูอาจจะรุนแรงซึ่งถ้าพูดตามหน้าที่กรมอุตุก็ไม่ได้ไปโต้ตรงประเด็นนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นหน้าที่เรื่องของการจัดการภัยนะครับแต่เราเป็นผู้ที่แจ้งข้อความในเบื้องต้นครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วในฐานะคนทำข่าวมาผมว่าข้อมูลจากทุกแหล่งนะครับถ้ามีที่มาพี่ไปนะครับล้วนเป็นประโยชน์นะครับล้วนเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเกื้อหนุนเกื้อกูลกันได้อย่างยกอย่างเช่นข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแต่ว่าผมว่าอยู่ที่คนเสพอะคนรับสารนะครับผู้รับสารนี่แหละนะครับว่าจะพิเคราะห์พิจารณานะครับแล้วก็รับข้อมูลนะครับด้วยสติไม่ใช่แบบเห็นแบบนะเชื่อเพจไหนเชื่ออินฟลูเอนเซอร์คนไหนแล้วนะครับถ้าใครออกมาบอกไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้ก็ซัดเขาเอาทัวร์ไปลงเขาอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่มันก็เป็นเหมือนกันในหลายที่นะไม่เฉพาะที่ประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับเราไปเชียร์คน2คนเชียร์ชกมวยแล้วก็มี2ฝั่งนะครับแล้วก็มีสองฝั่งนะครับแต่เหตุที่เกิดเนี่ยเราไม่ได้ไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องความละเอียด
1: อ
0: ันนั้นมากกว่าที่เรากังวลว่าเราเสพสื่อแต่เราไม่รู้ว่าสื่อที่ออกมาเขาต้องการสื่ออะไรกันแน
1: ่
0: เขาสื่อเรื่องตกหนักน้ำท่วมเรื่องข้าวกระเพราแต่เรากลับมาสนใจว่าหน่วยงานไหนชนะเขตหรือหน่วยงานแต่เหตุมันคือเหตุเดียวกันผลก็คือผลออกมา
1: ครับ
0: คล้ายกัน
1: ครับได้ครับพอครับถ้าเช่นนั้นสุดท้ายเลยครับจริงๆแล้วตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ใน 3-4 วันนี้ก็คือวันนี้วันสุดท้ายถูกไหมครับพอครับวันที่27นี้ถูกไหมครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านกรุงเทพยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้แต่เรื่องของถ้าเราสังเกตปริมาณตั้งแต่เช้าปริมาณเขาไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงวันที่24คือช่วงผ่านรุนแรงเขาผ่านมาแล้วตอนนี้ก็จะไปพื้นที่ทางด้านภาคกลางก็ซีโซนตกต่อไปแล้วก็วันที่28เหตุการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติเรื่องของสภาพอากาศครับ
1: 28คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับพอครับ
0: ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับ
1: นะครับได้ครับได้ครับท่านพอครับวันนี้ขอบพระคุณท่านพอสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุแล้วก็ในฐานะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาขอบพระคุณครับท่านพอครับ
0: ขอบ
1: คุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุพงศ์สารปะนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอะไรก็มันจันก็สถานการณ์จะขับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกทพ.เผยมีน้ำท่วมขังหลายเส้นทางก่อนขึ้นลงทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขังที่มีผลต่อการใช้ทางขึ้นลงทางพิเศษในหลายพื้นที่จากการติดตามข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษโดยพบว่าน้ำท่วมขังบริเวณถนนด้านล่างช่วงบางนาก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62ส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวในพื้นที่ทางพิเศษศรีรัตน์น้ำท่วมขังบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางลงรัชดาภิเษกและน้ำท่วมขังบริเวณทางลงงามวงวานทางพิเศษฉลองรัตน์น้ำท่วมขังทางลงพัฒนาการทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางขึ้นและทางลงด่านสุขาภิบาล5ทางพิเศษบูรพาวิถีน้ำท่วมขังบริเวณก่อนทางขึ้นบางแก้วน้ำท่วมขังบริเวณทางลงบางสมัครและทางลงบางบ่อทางพิเศษอุดรรัตยาน้ำท่วมขังบริเวณทางลงเมืองทองธานีบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะแนะนำผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเร็วเมื่อผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรจากกทพ.อย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เตือนหากขับรถลุยเครื่องยนต์ดับอย่าฝืนสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดหากไม่ระวังจะทำให้รถพังได้นายธีรพงษ์กลั่นกรองผู้เชี่ยวชาญและนักทดสอบรถประสบการณ์สูงกล่าวว่าในสถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้มี4ข้อที่เจ้าของรถควรกระทำและต้องรู้คือรถไม่ใช่เรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ 100% หรือเป็นยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลุยน้ำก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบเส้นทางว่าจุดใดมีปัญหาน้ำท่วมขังปริมาณสูงเท่าใดเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเส้นทางใดที่ควรเลี่ยงก็ควรเลี่ยงอย่าฝืนไปต่อเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจตามมาได้และหากน้ำท่วมถึงระดับพื้นรถมีเสียงดังใต้ท้องรถนั่นคือจุดวิกฤตรถยนต์รุ่นใหม่ทุกยี่ห้อจะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบต่างๆที่พื้นรถหรือข้างหลังที่เก็บของหรือใต้เบาะที่นั่งรวมไปถึงสายไฟด้วยเพราะฉะนั้นหากเกิดน้ำท่วมเข้ามาในพื้นรถน้ำจะเข้าไปยังระบบไฟฟ้าต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหากเป็นรถใช้เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาหรือไฮบริดขณะที่ลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับไม่ควรสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทันทีที่สตาร์ทและหากเลี่ยงไม่ได้ต้องขับรถลุยน้ำให้อยู่กลางถนนเพราะถนนจะสูงกว่าช่องทางริมฟุตบาทเช่นเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมถึงหัวเทียนควรจะต้องหยุดอย่าไปต่อพบผู้เสียชีวิตบริเวณแฟลตคลองจันทน์คาดโดนไฟดูดจากการเดินลุยน้ำท่วมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนำร่างหญิงชาวแฟลตคลองจันทน์กรุงเทพมหานครออกจากที่เกิดเหตุคาดว่าถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตขณะเดินลุยน้ำท่วมนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาเชนันหรือโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แจ้งเตือนว่าขณะนี้น้ำท่วมเต็มทั่วทางพื้นที่หากไม่จำเป็นอย่าเดินลุยน้ำหากบ้านใดที่ประสบเหตุน้ำท่วมให้ดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสับคัทเอาท์บริเวณชั้นที่คาดว่าน้ำจะเข้าถึงเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดและลัดวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290

0: ั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOTGreen Market
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาว MCOT Radio Network ทุกท่านชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการ

0: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ในช่วง MCOT Green Market ค่ะเวลา 13:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.เป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะคะช่วงแรกตะลุยตลาดชวนคุณผู้ฟังค่ะมาเที่ยวประเพณีแก้ห่อข้าวชาวลาเวียงที่วัดตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราได้พูดคุยกับคุณกันสิริยิ้มประสิทธิ์หรือว่าคุณปูนะคะประธานตลาดวัฒนธรรมลาเวียงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: ก่อนที่จะไปเริ่มของกิจกรรมเนาะอยากจะทราบแล้วค่ะว่าประเพณีแก้ห่อข้าวชาวลาเวียงคืออะไรประเพณีนี้ค่ะ
3: ประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีที่เขาทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะเหมือนศาสตร์จีนศาสตร์อันนี้ค่ะแต่นี้จะเป็นศาสตร์ลาว
2: ซึ่งค่ะ
3: ขนมที่เขาจะต้องมีกันในทุกๆห่อข้าวเนี่ยก็คือกยศาสตร์นี่ค่ะแล้วเวลาที่เขาเอาไปเนี่ยคือวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นวันโกนเนาะเขาก็จะมากวนกยศาสตร์กันนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันพระเนี่ยทุกบ้านเลยเขาก็จะพกห่อข้าวอ่ะต่อหนึ่งคนและสองห่อขึ้นไปคือถวายพระหนึ่งห่อแล้วก็เอาไปแก้ให้กับบรรพบุรุษอีกนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะมีบรรพบุรุษกี่คนหรือจะรวมกันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบ้านแต่ทุกๆในทุกๆห่อเนี่ยจะต้องมีกยศาสตร์คือห่อเขาเนี่ยจะเป็นห่อใหญ่ๆเลยค่ะก็จะมีทั้งอาหารข้าวมีข้าวมีอาหารข้าวมีอาหารหวานคือของที่เขาจะทำบุญรวมอยู่ในห่อเดียวกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าคนละห่อถ้าเป็นคนไทยก็จะไปเป็นโตเป็นชั้นหรือเป็นถ้วยๆใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเป็นห่อเดียวเลยแล้วเขาก็จะมีการแห่เสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นศาลานี่ขึ้นศาลาเนี่ยพระเนี่ยก็จะพิจารณาแกห่อข้าวจะชั้นไม่ชั้นเรียกก็คือแล้วแต่ถ้าท่านก็หยิบมาแล้วท่านก็จะผูกกลับเหมือนเดิมพอผูกกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาท่านเสร็จแล้วเนี่ยพิจารณาเสร็จท่านจะโยนค่ะแล้วโยนให้กับโยมที่มาถวายนี่แหละเขาก็จะไม่แย่งกันเลยเขาถือว่าตรงนั้นเป็นมงคลมากเลย
2: ค่ะ
3: เขาก็จะไปวิถีสมัยเก่าเนาะเขาก็จะแบบว่าไปแรกปลูกข้าวกันเนาะเขาก็จะไปที่นาเขาแล้วก็เอาไปแก้ที่นาเขาว่าเป็นสิริมงคลค่ะให้งอกเงยให้ผลผลิตเขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนคนเสร็จเขาก็จะเอาห่อข้าวที่เขาพกไม้ห่อนึงเนี่ยไปแก้ตามกำแพงวัดตามต้นไม้เนี่ยค่ะแล้วก็เรียกบรรพบุรุษเขามากิน
2: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นประเพณีของชาวลาเวียงค่ะ
2: ค่ะแล้วจัดขึ้นทุกปีเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะทุกปีเลยแต่ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะกวนกายศาสตร์กันที่วัดก็จะมีการกวนกายศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะคะก็เสร็จสิ้นก็ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็วันมะรืนนี้ก็จะมีการขบวนแห่ห่อข้าวค่ะก็จะมีนางรำนะคะรำสาวลาเวียงมาเลยนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แห่ห่อข้าวแล้วก็กองยาวนะคะมาที่วัด
2: ค่ะ
3: แล้วก็มาทำพิธีทำพิธีเสร็จก็เสร็จแต่ว่าตลาดของในวัดเนี่ยจะมีตลาดวัฒนธรรมลาเวียงนะคะก็จะเปิดให้บริการปกติเดี๋ยวเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ทีนี้รอบนี้เนี่ยเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะสามวัน
2: อ๋อสามวันเลยค่ะมาดูแบบไฮไลท์ภายในงานนะคะได้ข่าวว่าเป็นการร่วมกันกวนกระยาศาสตร์ถึง9กระทะเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งได้ข่าวว่า100กว่าโลเลยรู้ว่ายังไงคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในหนึ่งกระทะเนี่ยก็จะมีได้ประมาณ10กว่าโลค่ะก็9กระทะก็จะประมาณ100กว่าโลนะคะซึ่งเขาก็จะมีกวนเสร็จก็จะแจกมีแจกที่เอาไปใส่ห่อข้าวแจกให้คนที่มาร่วมกันแล้วก็มีเก็บเอาไว้ทำพิธีด้วยในวันรุ่งขึ้น
2: ใครไปงานในวันที่25ก็คือจะได้กระยาศาสตร์ไปทานด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังตามหาสายคอนเทนต์เลยตอนนี้อยากแต่งกายนะคะประดับด้วยเขาเรียกอะไรนะอุบะใช่ไหมคะอุบะซีกตอนนี้กำลังเป็นเทนเลย
2: อ๋อเทนที่มวยผมนะมวยผมเป็นดอกไม้ใช่ไหมเป
3: ็
2: นพวงมาลัยอะนะ
3: ใช่ใช่นะคะมา ใส่อุปมาลัยนะคะแล้วก็เอาดอกบัวแดงมาไหว้ขอพรหลวงพ่อดำแล้วก็ไปกวนกายศาสตร์กันได้เลยนะคะได้ไทยแท้เลย
2: เออค่ะแม่อยากจะทราบจังเลยค่ะว่ากายศาสตร์ที่นี่พิเศษยังไงบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพอจะทราบไหมคะ

0: มีทัวร์นะคะสมสมก็คือจะเหมือนทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เก้าอี้แบบโบราณค
1: ่
0: ะค่ะก็คือแบบว่ามีคั่วถั่วคั่วงานะคะแล้วก็มีข้าวพองข้าวตอกนะคะที่ทำกันที่ทำกันสดๆตรงนั้นแล้วก็ให้เห็น
1: โอ้
0: ใช่แล้วก็มันก็จะหอมนะคะแล
1: ้
0: วก็ใช้กับวิธีแบบว่าควรอย่างดีเลยค่ะรับรองได้ว่าคนแก่ก็ทานได้นะคะ
1: ม
0: ันปะใส่ผัดปองก็ทานได้ทำให้แข็งแต่ก็
1: เป็นห่วงผู้สูงอายุมากเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่แข็งนะทานได้นิ่มนะ
0: ใช่เขาบอกว่าทำบุญด้วยถั่วงานี่จะเจริญงอกงามนะคะ
1: ค่ะ
0: เงินก้อนโตก็มาทรัพย์สินก็มานะอันนี้ที่เขาบอกกันไว้นะคะ
1: นี่เป็นความเชื่อนะของการทำบุญด้วยพยาศาสตร์อ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบว่าแบบกวนแบบเหนียวแน่นอย่างนี้ก็คือความรักกลมเกลียวด้วยหรือเปล่านะ
0: ใช่ค่ะคือความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะ
1: อร่อยไหมอยากรู้นะปีที่แล้วค่ะมีถึง9กระทะไหมปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วว่ากวนแค่3-4กระทะเองนะ
1: โอ้โหปีนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะที่แบบว่าน้องเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักแล้วนะคือเคยกินกายศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าเขากวนกันยังไงแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้รื้อฟื้นกันขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยให้เด็กรุ่นใหม่ได้สืบสานนะคะคนที่ไม่เคยแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกับเรานะคะได้ดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะกินอร่อยอย่างเดียวมันทำมาจากอะไรนู่นนี่นั่นไม่อยากให้ประเพณีนี้หายไปอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านใดที่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะท่านใดมีเชื้อสายลาเวียงนะคะหรือไม่ใช่เชื้อสายก็ได้นะคะมาร่วมกันเพราะว่าประเพณีต้องบอกเลยว่าปู่ย่าตายายเนี่ยทำมานานแล้วแล้วก็เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะที่ยังสืบสานประเพณีแกะห่อข้าวอยู่นะคะ
1: ที่กาญจนบุรีก็คือมีที่เรานี่แหละเนาะวัดตะคำเองธรรมการเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะนี่แล้ววันที่26กันยายนล่ะคะขบวนแห่ข้าวเป็นยังไงคะเนี่ย
0: โหบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะนางรำสาวราเวียงนะคะแล้วก็ขบวนแห่กองยาวนะคะแล้วก็พิธีหาบเงินหาบทองมาบอกไว้ถ้าคนไม่รู้นึกว่าขบวนแต่งงาน
1: ชุดจัดเต็มมากเลยนะ
0: จัดเต็มมากเลยค่ะ
1: สาวสาวสาวสาวที่ไหนมารำคะเนี่ย
0: เป็นชุมชนชาวราเวียงของแท้ 100% เลยค่ะไม่ได้ไปเกณฑ์มาจากไหนเลยนะคะจะเป็นของชาวราเวียงพื้นบ้านนะคะที่อยู่ในตะคำเองนะคะแล้วก็รอบๆนะคะมาช่วยกันนะคะ
1: สาวสาวชาวตะคำเองนี่เองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วซ้อมกันเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะตอนนี้หรือว่าลำเป็นลำอยู่บ่อยๆแล้วก็เลยแบบเก่งมากอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าเขาทำกันทุกปี
1: โอ้
0: เขาทำกันทุกปีแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะมีพิธีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาก็จะลำกันบ่อยอยู่แล้วฉันบอกเลยว่าไม่ต้องซ้อมเลยค่ะเพราะว่า
1: โอ้โห
0: เชี่ยวชาญ
1: นี่นะคะงานจะเริ่มกี่โมงคะขบวนแห่ค่ะ
0: 8 โมงค่ะแปดโมงเช้านะคะประมาณ8โมงเช้าเนี่ยเขาก็จะเอาของไปทำบุญบนศาลานะ8โมงครึ่งก็จะตั้งขบวนแห่ค่ะรอบนี้จะแห่มาจากทางศาลาหมู่6นะคะถ้าคนไม่รู้ก็จะอยู่ตรงช่วงปั๊มน้ำมันนะคะป
1: ั
0: ๊มน้ำมันพีทีนะคะที่เลยวัดไปสักนิดนึงค่ะแล้วจะตั้งขบวนแห่แล้วก็ลำป้อนกันมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะจนมาถึงวัดถึงวัดก็น่าจะประมาณ10โมงค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่ง
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะไปร่วมลำด้วยไปได้ไหมไปร่วมขบวนเขาด้วยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ
1: โอ้นะคะใครอยากจะไปลำร่วมขบวนด้วยเนี่ยแต่งชุดสวยๆไปร่วมได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วนอกจากว่าขบวนสวยๆแล้วนะคะกลับมาไม่ต้องกลัวหิวกลัวเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าตลาดลาเวียงนะคะก็จัดเต็มเลยนะคะอาหารคาวหวานนะคะในราคาที่เริ่มต้นเพียง10 บาทด้วยนะคะปีนี
1: ้โอ้โหทำไมมีอะไร10 บาทเดี๋ยวนี้10 บาทหาทานได้ด้วยเหรออิ่มด้วยเหรอ10 บาทเนี่ย
0: มีค่ะขนมไทยนะคะอาหารพื้นบ้านเราก็มีนะคือบอกเลยว่าหลากหลายมากแล้วที่สำคัญนะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะคะตรงตั้งแต่จากชุมชนจริงๆนะผักก็ปลูกเองด้วยนะเกษตรกรมาเองเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อาหารแล้วว่ารอบนี้มีจากต่างจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีเก่ารักเยาวราชอ่ะมาเสริมให้นะคะมีปลาจากสิเขื่อนสินสวัสดิ์เลยค่ะ
1: นี่ปลาสดๆจากเขื่อนมาเลยนะ

0: สายแม่บ้านนี่สายทำอาหารนะคะต้องเข้านะคะหรือว่าจะเป็นหมอสุขภาพนะคะก็ส่งตรงมาจากโรงงานนะคะชาอูหลงส่งตรงมาจากเชียงราย
1: โอ้โหมาไกล
0: ที่ว่าส่งตรงที่ว่าส่งตรงนี่ไม่ใช่ว่ารับมาขายนะคะผู้ผลิตนะคะลงมาให้บริการเองเลย
1: อุ้ยเขามาจริงเหรอถามจริงเขามานะ
0: จริงเขามาค่ะเขามาแล้วก็ยังมีผู้ผลิตกระเป๋าหนังจากโรงงานนะคะตัดเย็บเองนะคะมาให้บริการเพราะเนี่ยช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเนา
1: ะ
0: กระเป๋ารับทรัพย์ค่ะ
1: นี่เผื่อใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าหรือว่าซื้อเป็นของขวัญเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีบริษัทอีซูซูนะคะท่านไหนที่อยากจะออกรถนะคะท่านเขาก็มาเปิดแคมเปญนะคะสุดพิเศษให้ด้วยนะคะในงาน
1: ค่ะ
0: ท่านสายใครเป็นแฟนคลับน้องเนเน่คะมาร่วมร้องเพลงกับเราได้นะคะเรามีคาราโอเกะฟรีให้ด้วยนะคะส่งมอบความสุขให้ทุกวันเลย3วันนี้นะคะ
1: 3วันมีคาราโอเกะให้ร้องเพลงกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณปูคะพูดถึงตลาดอ่ะมาเริ่มกันหน่อยดีกว่าเอ๊ะใครมาที่นี่แล้วไม่พลาดจะต้องทานเอาเป็นว่าขนมหวานก่อนถ้าเป็นขนมพวกขนมทานอะไรดี
0: โ
1: อ้ลองนึกซิขนมอ่ะขนมจะทานอะไรดีมาที่ตลาดนั้นเนี่ย
0: ขนมตายลืมค่ะ
1: ปีที่แล้วเรายังแบบตายลืมชัดเจนกันอยู่เลยด้วยค่ะตายลืมเนี่ยจะต้องทานให้ได้นะ
0: ใช่เพราะว่าเหลือที่เดียวแล้วนะ
1: ไม่มีที่ไหนขายแล้วใช่ไหม
0: ใช่มันเหลือที่เดียวจริงๆนะฉะนั้นจะต้องมาทานนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นขนมทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเขานี่ไม่มีการประหยัดวัตถุดิบเลยนะขนมกล้วยก็กล้วยจริงๆนะแป้งน้อยมากมีแต่กล้วยอย่างเงี้ยข้าวเหนียวปิ้งของเขาก็เป็นแบบไส้ทะลักข้าวเหนียวอะต้องพูดว่าไง
1: ไส้เผือกไส้กล้วย
0: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะเขากวนเองทั้งหมดเลยนะกะหรี่ปั๊บค่ะท่านใดที่ชอบทานกะหรี่ปั๊บไม่ต้องไปไกลถึงสระบุรีแล้วนะมาที่นี่เลยแป้งบางไส้แน่นและที่สำคัญไส้เขาเนี่ยกวนเองทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ไส้สำเร็จ
1: โอ้โห
0: ขนมขี้หนู
1: ขี้หนูค่ะเป็นยังไงคะขนมขี้หนูอ่ะ
0: หาทานยากมากแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำแต่ที่นี่ยังมีอยู่นะคะสลิ่มที่ทำจากถั่วเขียวที่ไม่ใช่แป้งอ
1: ๋อ
0: เ
1: หรอ
0: ใช่กินแล้วรู้สึกผิดน้อยหน่อยนะ
1: ไม่สลิ่มบ้านเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะกาญจนบุรีนะ
0: ใช่แต่ว่าสลิ่มที่นี่ถ้วยละ20บาท
1: ใครอยากทานขนมหวานไม่แพงเลย20บาทเอง
0: ใช่แล้วยิ่งสำคัญพวกผักพื้นบ้านผักปลอดสารที่นี่บอกเลยว่าถูกมากถูกตาแตกค่ะ
1: นะขนมหวานไปแล้วค่ะมาของคาวกันบ้างค่ะ
0: หอยทอดตำนาน80ปีวัฒนธรรมเอนนะคะท่านใดที่เคยเป็นแฟนคลับหอยทอดอาม่านะคะเมื่อก่อนเขาจะอยู่ตรงสะพานลอยนะตอนนี้อยู่ในวัดแล้วนะคะเป็นหอยทอดที่บอกเลยว่ากรอบแบบไม่อมน้ำมันเลย
1: นี่ใครชอบทานนะคะหอยทอดนะ
0: ใช่
1: ต้นตำรับ80ปี
0: คือแป้งเขาไม่ได้เหมือนทั่วไปอย่างที่อื่นก็คือถ้าเราสั่งหอยทอดปุ๊บผสมแป้งใส่หอยใส่ไข่แล้วทอดใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้เขาจะกวนแป้งก่อนกวนแป้งแป้งเนี่ยจะตีแป้งตีไข่แล้วก็เอามาผัดในกระทะก่อนแล้วเขาถึงจะออกคนสั่งแล้วถึงจะตักตรงนั้นอะมาผัดกระหอยแล้วมันไม่อมน้ำมันเลยนะคะน้ำจิ้มทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาซอสหอยเนาะไม่ใช่ซอสหอยอะไรนะซอสพริกมาผสมกับน้ำจิ้มสับปะรดอันนี้ไม่เขาเคี่ยวเองค่ะ
1: อ๋อทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จากฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นความที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะ
1: หอยทอดและอะอย่างอื่นบ้าง
0: ผัดไทยสูตรสงครามโลกครั้งที่สองค่ะทานได้ที่นี
1: ่ย้อนมากย้อนไปไกลมากนะคะสูตรสงครามโลกเลย
0: ไม่ใช่ชื่อนะเรื่องจริง เพราะว่าตัวเส้นเขานี่ทำมาจากปลายข้าวเจ้านะคะปลายข้าวไม่ใช่แป้งเวลาเย็นตัวแล้วใช่เย็นตัวแล้วมันจะไม่กอดกัน
1: ไม่เดี๋ยวนะถามก่อนเส้นเนี่ยก็คือผลิตเองด้วยหรอ
0: ไม่ถึงกับผลิตเองแต่ว่าเป็นสูตรของเราเองเป็น OEM ค่ะ
1: อ๋อ
0: เราสู้เครื่องจักรไม่ไหวอ่ะ
1: อ๋อไม่ได้ทำจากแป้งทำจากอะไรนะ
0: ปลายข้าวค่ะ
1: โอ้อุ้ยทานดีมีประโยชน์รู้สึกไม่ผิดนะ
0: ที่สำคัญได้แบบว่าต้องเป็น

0: ยจริงๆนะไม่ใช่ชื่อนะคะและที่สำคัญเป็นผัดไทยที่แบบว่าไม่มีน้ำมัน
1: อ้าวแล้วเขาใช้อะไรแทนน้ำมันนะถามจริงไม่ใช่น้ำมันหรอ
0: เขาจะใช้วิธีคือใช้แต่นิดเดียวใช้แค่พวกเครื่องเท่านั้นเองแล้วก็เขาด้วยใช้มะขามคือมะขามอะ
1: น้ำมะขามเปียก
0: เขาเนี่ยเขาเคี่ยวถึง4ชั่วโมงเลยนะฉะนั้นมันจะมีแต่เนื้อมะขามเนื้อมะขามก็จะมีความลื่นอยู่แล้วไงเขาก็เลยมันไม่จะเป็นต้องใช้น้ำมันแล้วบวกกับตัวเส้นเขาเนี่ยไม่ได้ใช้แป้งมันก็ไม่ได้จับกันเป็นก้อนฉะนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเยอะๆให้เส้นมันคลายตัวเนี่ยค่ะ
1: เนี่ยแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นสูตรแบบสงครามโลกครั้งที่สองล่ะเพราะอะไรคะเนี่ย
0: ก็สูตรก็เป็นกำเนิดตั้งแต่ช่วงนั้นจริงๆ
1: อ๋อรุ่นสู่รุ่นนะคะ
0: ใช่สี่รุ่นแล้วนะคะที่เขาสืบทอดกันมาฉะนั้นต้องรีบทานค่ะ
1: ชื่อร้านอะไรนะตรงเนี้ย
0: ผัดไทยขวัญจีราค่ะ
1: อ๋อผัดไทยขวัญจีรานะคะถ้าใครไปก็อย่าลืมแวะไปทานนะผัดไทยที่มีสูตรมาตั้ง4รุ่นแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเต้าหู้ก๋งเป็นเต้าหู้สูตรไทยหลำนะคะเป็นเต้าหู้ที่ไม่มีแป้งเลย
1: อีกละ
0: บอกเลยว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: บอ
0: กเลยว่าตลาดลาเวียงอะค่ะตั้งแต่เด็ดมานะ
1: อืมเป็นเต้าหู้ทอด
0: ใช่ค่ะเป็นเต้าหู้ไทยหลำจริงๆสูตรไทยหลำที่ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่อมน้ำมันอร่อยได้แม้เย็นตัวแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะก๋วยจั๊บน้ำแดงเป็นก๋วยจั๊บที่ไม่ใส่ถั่วพะโล้
1: อ๋อเหรอปกติเราจะแบบน้ำดำเนอะก๋วยจั๊บเน
0: อ
1: ะ
0: ใช่อันนี้เขาจะหอมสามเกลือค่ะเป็นก๋วยจั๊บโบราณแท้ๆเลยหากินได้ที่นี่นะคะ
1: นะคะอ่ะก๋วยจั๊บไปแล้วอ่ะมีอะไรอีกไหมคะ
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะก้าวไส้เลยนะคะใครมาท่าเรือไม่ได้กินข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาไม่ถึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ของ
0: ที
1: ่
0: น
1: ี่
0: เราก็มีไว้บริการนะคะมีขนมเบื้องมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อมีขนมเบื้องยวนนะคะลูกชิ้นปั้นสดลูกชิ้นพริกแกงนะคะอุ้ยพรุ่งนี้เห็นเขาบอกว่าทางเขื่อนศรีสวัสดิ์อ่ะทางเขื่อนเนี่ยเขาจะทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายมาให้ด้วยนะเป็นปลากายแท
1: ้ๆโอ้โหหรอ
0: ใช่
1: มีบูธของเขื่อนด้วยหรอหรือว่ายังไงคะแม่บ้านหรืออะไรยังไง
0: เป็นขอคนเลี้ยงปลาค่ะชุมชนคนเลี้ยงไม่ปลาเลี้ยงคนไม่คนเลี้ยงปลาขอโทษ ปลาเลี้ยงคนเขาคือเขาอยู่ที่เขื่อนเขาลงมานะคะแล้วก็มาจำหน่ายให้กับทุกคนนะคะเราจะได้กินแบบว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายในราคา50บาทอย่างเงี้ยล
1: ู
0: กช
1: ิ้นปลาแท้ๆไม่ไปส่งแป้ง
0: ใช่หายากมากเลยนะปกติเราจะได้กินแบบปลาขูดรวมใช่ไหมอันนี้จะปลากายเลย
1: อุ้ยปลากายแท้ๆ50บาทเองถูกมากเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าเป็นอย่างที่บอกนะจากผู้ผลิตจริงๆไม่ใช่ผู้ผลิตแบบไว้นี่นะจากต้นต่อวัตถุดิบเลยอะ
1: ดีงามมากเลยอ่ะมาไกลมากเลยนะแล้วปลากายแท้ๆด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: บอกเลยว่าคัดแต่ของดีมาให้กับทุกๆท่านเลยนะคะอร่อยยันข้าวไข่เจียวอ่ะที่ตลาดจริง
1: โอ้ข้าวไข่เจียวก็อร่อยอ่ะอ่ะเห็นไหมล่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาตำน้ำพริกกะปิเองตำเพียงพริกกะปิแล้วก็มีเครื่องให้เลือกหลากหลายเลยอ่ะบอกอร่อยจริงๆนะน้ำมันที่เขาใช้ก็จะเป็นน้ำมันอะมิโรเลยนะน้ำมันที่แบบสำหรับทอดคนที่เป็นโรคหัวใจสามารถทานได
1: ้ก็คือเป็นตลาดที่ใส่ใจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะใส่ใจทุกอย่างบอกเลยว่ามาเดินตลาดนี้นะสบายใจสบายกระเป๋าด้วยนะคะ
1: ค่ะทุกอย่างเริ่มต้นที่10บาทก่อนนะคะแล้วก
0: ็
1: ขยับไปเรื่อยๆนะคะแล้วแบบของฝากล่ะมีไหมของฝาก
0: มีกระเป๋าค่ะท่านใดที่ชอบเรียกว่ารักโลกนะคะมีกระเป๋าสารที่จากกระดาษจากกระดาษแต่ว่าเป็นกระดาษที่โดนน้ำได้ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะเป็นอันนี้ของโครงการ SCG นะคะที่เขาร่วมสนับสนุนชุมชนนะ
1: คะ
0: แล้วก็เอาตัวเส้นกระดาษนะคะเอามาหักเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจค่ะตัวนี้นะคะมาขายด้วยนะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็คนว่างงานได้ดีมากๆเลยก็ยังมีของที่ระลึกที่ชมรมผู้สูงอายุนะคะของชาวลาเวียงนั่นแหละค่ะเขาก็

0: กันมาแล้วก็วางจำหน่ายนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะคะ
1: นี่เป็นของฝากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากของกินของฝากแล้วของสดต่างๆนะคะทั้งปลาสดเอ่ยผักสดๆเอ่ยค่ะมีอะไรที่พี่หนูหลิงนึกไม่ออกนะมีอะไรขายอีกไหมที่แบบเรายังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: ก็มีเยอะมากเลยค่ะขณะที่พูดก็นั่งระลึกตั้งแต่หัวตลาดไอ้ตลาดเลยว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดแล้วร่มไม้ตลาดร่มไม้ร้อนไม้ฝนตกเดินได้ไหมถามก่อน
0: โอ้สบายมากค่ะฝนจะตกแดดจะออกตลาดเราไม่สะเทือนนะคะ เพราะว่าเราอยู่ในโดมหลังคาสูงค่ะเดินเลยนะคะ
1: อุ้ยสบายใจได้ไม่ต้องกลัวฝน
0: ใช่อยากได้กาแฟสดห้องแอร์ก็มีค่ะไปนั่งได้เลยสามารถซื้อของ
1: ด้วย
0: นะ
1: มีคาเฟ่ด้วย
0: กาแฟสดลาเวียนของเรานะคะก็มีไว้บริการเช่นเดียวกันนะคะ
1: โอ้เห็นไหมมีครบทุกอย่างเลยอ่ะมาจบได้ที่เดียวเลยแบบอิ่มนะแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะสายมูทั้งหลายนะคะไปขอหวยหลวงพ่อดำได้เลยนะคะแบบคนมาแก้บนและถูกหวยบ่อยมาก
1: อุ้ยถามจริงอัน
0: นี้เรื่องจริง
1: ถาม
0: จริงจริงอันนี้
1: แล้วคุณปูได้โชคบ้างยังอ่ะ
0: เนี่ยมาทวงของพ่ออยู่เนี่ยไม่เคยให้คนใกล้ตัวเลยอ่ะจริงๆนะคนเขาไม่แต่ให้โชคแต่คนแบบต่างจังหวัดคนไกลๆมาแก้บนบ่อยมากเลยอ่ะบอกแอบน้อยใจหลวงพ่อดำอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ถามจริงเขามาแก้บนเขาอะไรมาแก้บนกันล่ะคะส่วนใหญ่อ่ะพี่เนี่ย
0: ประทัดหนึ่งเลยนะคะ
1: อะไรนะ
0: ประทัดค่ะจุดประทัด
1: อ๋อประทัดค่ะ
0: ใช่มีประทัดมีไข่ต้มแต่ถ้าละตาที่เห็นนี่แบบบนขายที่อะไรเงี้ยนะคะที่ได้เขาไว้นี่เลยนะบนลำวงบนลำวงย้อนยุคอ่ะชาวตลาดนี่เต้นได้แต่เต้นกันมันอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่เคยได้กับเขาเลย
1: แก้บนแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะลำวงย้อนยุคเลยนะ
0: แล้วมีมาบ่อยมากเลยนะคะบอกยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหลวงพ่อได้มากเลย
1: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปูขาเชิญชวนค่ะชาว MCOT Radio Network หน่อยค่ะให้มาเที่ยวงานค่ะ
0: ค่ะก็อยากเชิญนะคะทุกท่านนะคะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะคะของชาวราเวียนของเรานะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงประมาณ 14:00 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายังเดินอยู่นะคะตลาดเราก็จะเปิดให้ทุกท่านตลอดนะคะจนกว่าลูกค้าจะหมด
1: ค่ะยาวไปยาวไป
0: ใช่แล้วก็ที่ตั้งของตลาดนะคะถ้าท่านใดมาจากกทม.นะคะแล้วขึ้น M81 มานะคะก็มาลงที่ด่านท่าม่วงนะคะชื่อด่านท่าม่วงนะคะแต่ลงท่ามกานะคะลงมาปุ๊บเนี่ยตรงมาเพียง1กิโลเมตรค่ะจะเห็นไฟแดงนะคะก็วัดเนี่ยอยู่ตรงไฟแดงพอดีเลยแต่ตรงนั้นน่าจะกลับหัวยากนิดนึงขอให้ท่านเลยไปนิดนึงนะคะแล้วก็กลับหัวแล้วก็มาที่วัดได้เลยค่ะวัดอยู่ตรงไฟแดงขวามือเลยค่ะแต่ถ้าท่านใดที่มาจากกาญจนบุรีหรือมาเส้นทางบ้านโป่งนะคะก็แยกสี่แยกไฟแดงนะคะเป็นสี่แยกไฟแดงใหญ่ของท่าเรือนะคะก็เลี้ยวขวาแล้วตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็วัดจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเลี้ยวเข้าวัดได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะที่จอดรถเรากว้างกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญห้องน้ำสะอาดมาก
1: ค่ะ
2: เอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตช่วงตะลุยตลาด
1: ขอขอบคุณคุณกันสิริยิ้มประสิทธิ์ค่ะหรือว่าคุณปูนะคะประธานตลาดวัฒนธรรมลาเวียงที่วัดตะครําเอนอำเภอธัมมกาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะชวนทุกท่านไปเที่ยวงานประเพณีแก้ห่อข้าวชาวลาเวียงค่ะงานเนี่ยเริ่มแล้วนะคะวันนี้ไปจนถึง27กันยายนนี้ค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครอยากจะมาเที่ยวนะคะที่วัดตะครําเอนก็มาได้ค่ะก็มีของดีของอร่อยของฝากนะคะแล้วก็มาสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยมาแล้วนะคะได้สักการะหลวงพ่อดำไหว้พระเสริมมงคลด้วยค่ะแล้วมาง่ายๆนะคะใครที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะก็สามารถเดินทางได้ที่ มอเตอร์เวย์ M81 ก็ได้ค่ะหรือว่าอยู่ราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีก็มาใกล้ๆแค่นี้เองค่ะอย่าลืมนะคะมาทำบุญมากินมาช็อปมาเที่ยวค่ะมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะงานมีจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมา

0: ช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากนานาวาสนาอัจฉริยานนท์ที่พัทยาชลบุรีค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด Mcot Green Market
0: MCOT Green Market ค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะรอบรั้วชุมชนค่ะไปติดตามที่นานาวาสนาอัจฉริยานนท์ค่ะได้ไปร่วมงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ที่เมืองท่าเทศบาลนครแหลมฉบังไปฟังเสียงบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
2: สวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะกับนานาวาสนาอัจฉริยานนท์นะคะสถานีวิทยุอสมทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะช่วงนี้ถ้าติดตามข่าวสารของจังหวัดชลบุรีนอกเหนือจากมีเรื่องของข่าวน้ำท่วมหลังจากอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนนะคะแน่นอนก็ว่าก็ได้รับผลกระทบไปมากมายหลากหลายพื้นที่กันเลยละค่ะส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นในเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะหรือแม้แต่พื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะกิจกรรมเดินหน้าต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะคะโดยเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเทศบาลนครแหลมฉบังก็ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตนะคะให้กับท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปีนี้2569ค่ะที่ห้องประชุมเมืองท่าเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งก็ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตนะคะแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการด้วยค่ะโดยนายกจินาถนอมรอดท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังก็ได้เป็นประธานในพิธีด้วยนะคะพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภาเทศบาลประธานสภาปลัดเทศบาลนะคะรองปลัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นนะคะทุ่มเทแล้วก็เสียสละค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานรวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบังมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องดังนั้นนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตค่ะภายหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขนะคะปีนี้เทศบาลนครแหลมฉบังมีท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งหมด14ท่านด้วยกันค่ะสำหรับตำแหน่งพนักงานเทศบาลนะคะนำโดยท่านสุนทรีมั่นเจริญค่ะท่านผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะท่านมานาศรีประพันธ์นะคะพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานในส่วนงานของพนักงานครูเทศบาลค่ะคุณครูพิมมาดาชามาตราครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1คุณครูทัศนีนนทวีสรุตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1นะคะครูทิติรัตน์บุญศิลานพันธ์ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งค่ะคุณครูชนิศรบัวชุมคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งครูณัฐการสุโนภักครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งนะคะครูสุทธิโชติเสวตโชติครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งค่ะครูทยพัฒน์นิมิตานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหนึ่งนะคะคุณครูกิติยาบุบสิริครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2และคุณครูชัยวัฒน์จันทรคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีลูกจ้างประจำด้วยค่ะคุณสมหมายจันทร์สุขพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบานะคะคุณธัญลักษณ์ศรีมาค่ะผู้ดูแลสวนสวยๆให้กับเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงนะคะหรือแม้แต่งานมอบทุนการศึกษาค่ะท่านอภิวัตรแสวงผลนะคะพนักงานขับรถนะคะโดยเทศบาลนครแหลมฉบังขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละมีคุณงามความดีในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับอำนวยอวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะในพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังค่ะไปดูต่อกันที่เมืองพัทยากันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีความสำคัญค่ะโดยเฉพาะท่านใดนะคะที่เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการจัดงานเนี่ยก็จะมีพี่ๆเหล่านี้นะคะอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆนั้นประสบความสำเร็จนะคะทั้งงานพลุพัทยางานพัทยามิวสิกเฟสติวัลหรือแม้แต่งานเคาท์ดาวน์ค่ะโดยท่านปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตนะคะกับท่านผู้เกษียณอายุราชการประจำปีนี้2569ค่ะนอกจากนี้

0: ก็มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแล้วก็กล่าวแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการด้วยนะคะโดยในปีนี้มีคณะผู้บริหารค่ะสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานจ้างที่เกษียณอายุราชการจำนวน15ท่านด้วยกันค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะทั้งท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมมุทิตาจิตค่ะจัดกันที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะนายกอวยพรนะคะให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านค่ะแล้วก็ได้เล่าประวัตินะคะของแต่ละท่านค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระและเวลาปฏิบัติราชการซึ่งถือว่าท่านเหล่านี้ได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติงานราชการอย่างแท้จริงโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง15ท่านนั้นได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ให้กับเมืองพัทยานะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะสร้างผลงานที่มีคุณค่าประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและคุณธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปนะคะและบุคลากรของเมืองพัทยาด้วยท่านนายกอวยพรนะคะให้คุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองให้ท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณด้วยนะคะบรรยากาศชื่นมื่นมากค่ะเพราะว่ามีพี่น้องบุคลากรนะคะที่ปฏิบัติภารกิจในเมืองพัทยานั้นมอบดอกกุหลาบแทนใจนะคะแล้วก็เป็นการอำนวยอวยพรค่ะให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการด้วยนะคะนอกจากนี้เมืองพัทยาเองก็ยังคงเดินหน้านะคะในการส่งเสริมแล้วก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะโดยทางด้านของนายอดิเรกอุ่นโอสถท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดบูธพัทยาด้วยสำหรับ IT and CMA Asia and CTW Asia Pacific 2026นะคะร่วมกันกับท่านพลายวันอารมณ์ชื่นด้วยซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเมืองพัทยานะคะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยานะคะนางสาววิภาวดีวงบริสุทธิ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะทำงานบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอสเซนทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะคะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเดินหน้าเสริมศักยภาพการเป็นเมืองไม้ระดับนานาชาตินะคะผ่านโครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพัทยาไม้ซิตี้นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าจะเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติด้วยนะคะเป้าหมายก็คือจะให้ผู้ที่มีศักยภาพนั้นนำเสนอผลงานค่ะแล้วไม้ก็จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยสำหรับงานดังกล่าวนะคะถือเป็นเวทีสำคัญด้านอุตสาหกรรมไม้ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำคัญด้วยนะคะในการนำเสนอศักยภาพของเมืองพัทยาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งผู้ซื้อผู้จัดงานแล้วก็ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้จากนานาประเทศรวมถึงส่งเสริมค่ะการเจรจาธุรกิจแล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการบริการของเมืองพัทยานะคะทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายโครงการก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของเมืองพัทยาสื่อมวลชนซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับเมืองพัทยาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะท่านใดที่เดินทางมาเที่ยวพัทยาก็จะทราบราคาว่าทุกสัปดาห์นั้นพัทยาก็จะมีงานมีกิจกรรมนะคะให้เราได้ร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็มีไม้หรือว่าทีเซ็ตนั้นเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่เบื้องหลังนะคะ
1: ส่วนเจ็บไม่ได้เลยค่ะว่าตลาดจีนคือหนึ่งในคีย์ต้องคุ้นเคยบ้างแหละแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คืออินเซนทีฟหรือเปล่าดังดับปึ๊บเราก็จะต้องไปถามหาเลยว่าภูแมนจีที่กรุงเทพเป็น25องศาเพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำเบอร์เกอร์ DMC ดังนั้นเราจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของอะไรคะคนเราเนี่ยมีสติหรือว่าความคอนเซนเทรชันเนี่ยเด่นมากขึ้นๆนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดความว้าวเดี๋ยวเรามาปรุงแต่งนานาชาติว้าวก็เข้าใจละฉันจะทำได้ละ
2: นะคะ3-2ครับ
3: การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือยิ่งกว่าและมากกว่าการอบรมค่ะเพราะว่าเราจะมีการเชื่อมโยงด้านการทำธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงระหว่างอีโคซิสเต็มทั้งหมดในอุตสาหกรรมไม้ค่ะและที่นี่นะคะก็คือพัทยาหนึ่งในหัวเมืองสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ค่ะเพราะเนื่องจากพัทยาคือเมืองไม้ซิตี้นะคะการอบรมครั้งนี้ค่ะทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมก็เหมือนกับนักวิ่งค่ะเพราะเราต้องการให้ทุกท่านวิ่งเข้าสู่เส้นชัยความเป็นมืออาชีพค่ะความเป็นนานาชาติเนื่องจากว่าไซต์ไทยแลนด์ค่ะเป็นหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมนะคะในด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลค่ะสมาคมของเรา

0: เชื่อมต่อถึง90ประเทศทั่วโลกค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะการสร้างมืออาชีพจะทำให้ Thailand Ranking เนี่ยเป็นที่จับตาว่าทุกคนเข้าใจการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงก็คือ incentive ค่ะนั่นก็คือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลค่ะความคาดหวังในการจัดงานครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เราเดินสายถึง4ภูมิภาคค่ะนั่นก็คือทั่วประเทศไทยนะคะที่แรกเราจัดกันที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็ภูเก็ตและครั้งนี้คือครั้งที่3นะคะในเดือนนี้เลยที่พัทยาค่ะและสุดท้ายที่เชียงใหม่จะสังเกตเห็นว่าเราเดินทางในส่วนของหัวเมืองหลักๆที่เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมและก็เป็นหนึ่งใน World Class Destination ของ Incentive นะคะความคาดหวังแน่นอนที่สุดค่ะบุคลากรในอุตสาหกรรมไม้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการออกแบบประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่นักเดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยค่ะ
1: วันนี้นะคะเป็นงาน The Third Batch นะคะ Incentive Business Masterclassซึ่งเป็นงานที่ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEP นะคะสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับสมาคมไซต์ไทยแลนด์ซึ่งนับว่าเป็นสมาคมที่ดูแลทางด้านของการประชุมและอินเซนทีฟนะคะเป็นหนึ่งในสมาคมที่เรียกได้ว่าโดดเด่นแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็เป็นหลักให้กับอุตสาหกรรมไม้ทางด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งการสนับสนุนงานนี้เนี่ยเราได้มีการเดินทางไปถึง4จังหวัด4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะคะเริ่มต้นมากันตั้งแต่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ภูเก็ตวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยือนในส่วนของตัวพัทยาด้วยนะคะแล้วก็มีหลังจากนี้เนี่ยจะไปที่เชียงใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการที่เรามีการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ถึงเรื่องของการที่เราจะมีเทคนิคในการบริหารจัดการการประชุมสัมมนาและการทำอินเซนทีฟนะคะในแต่ละพื้นที่โดยที่กลุ่มก็คือโรงแรมนะคะในส่วนของตัวที่เป็น DMC ผู้จัดงานต่างๆนะคะทั่วประเทศที่จะได้รับองค์ความรู้รวมไปถึงเมืองต่างๆนะคะที่จะได้เป็นทั้งทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเองด้วยนะคะที่จะได้เข้ามาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมสัมมนาและการอินเซนทีฟต่างๆซึ่งเราเชื่อว่าจากการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันของภาครัฐและเอกชนและการดำเนินงานความรู้ในการที่เราจะทำงานนี้ร่วมกันนะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถผลิตในส่วนของบุคลากรในอุตสาหกรรมไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพนะคะให้กับวงการไม้ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเราต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นวิชาชีพของไมซ์นะคะให้เกิดขึ้นนะคะโดยที่ใน4ภูมิภาคเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า120คนนะคะที่จะมีการผลิตบุคลากรที่จะผ่านคอร์สการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าจากการงานครั้งนี้จะทำให้เราสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมมีตติ้งและอินเซนทีฟของประเทศไทยได้ทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
2: หญิงมะลินุชเล็กค่ะเด็กชายพิพัฒน์ชัยเด็กหญิงยุพิน
3: ชุมชนนะคะกรรมการชุมชนทุกท่านผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังทุกๆบริษัทนะคะทั้งบริษัทปตท.ยูนิไทยนะคะ CNC ต่างท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งกาดนะคะท่านผู้ที่วาจากุศลนะคะท่านมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นพวกเรามีความสุขกับกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้สูงอายุบ้านทุ่งกลาดนะคะเทศบาลนครแหลมฉบังนี่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ5แห่งแล้วนะคะมีทั้งชุมชนไร่หนึ่งเป็นแห่งแรกเลยนะคะก็ใช่ยายจีนแล้วก็มาทุ่งกลาด

0: เป็นปีที่6แล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกระนะคะสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเนื่องด้วยนายกจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนะคะพร้อมด้วยท่านอดีตนายกคุณเลิศน้อมศิลป์ประธานที่ปรึกษาพร้อมคณะผู้บริหารนะคะและสมาชิกสภาทั้ง4เขตค่ะเล็งเห็นนะคะว่าท่านที่เป็นผู้สูงอายุนั้นได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมามากมายผ่านประสบการณ์หลากหลายมุมนะคะแล้วก็หลากหลายมิติในสังคมด้วยค่ะจึงได้มีโครงการจัดการเรียนการสอนขึ้นนะคะและได้มีพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยค่ะโดยรองนายกสายชนชาวไทยรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒินะคะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมการมอบปริญญาให้กับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจำนวน41ท่านด้วยกันนะคะสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราดค่ะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบูรณาการภารกิจระหว่างการจัดการบริการวิชาการทางสังคมค่ะการเรียนการสอนแล้วก็การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อถึงช่วงพักผ่อนนะคะจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นเรื่องของการให้การศึกษาตลอดชีวิตกับผู้สูงอายุนั้นจึงเป็นแนวทางค่ะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนั่นเองค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
2: ขอบคุณนานาวาสนาอัจฉริยานนท์ค่ะไปเก็บบรรยากาศนะคะในงานเกษียณอายุราชการประจำปี2569ที่เมืองท่าเทศบาลนครแหลมฉบังมาฝากคุณฟังทุกท่านด้วยชาว Mcot Green ของเรานะคะสำหรับพิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการนะคะก็จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรายการ Mcot Green Market ของเราเป็นประจำทุกวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะหนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Mcot Green Market
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเอกนิติลงพื้นที่อยุธยาเร่งรับมืออุทกภัยภาคกลางสั่งบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญและความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำแนวทางป้องกันไว้ก่อนและบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและได้ติดตามการป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปสูง1.90 เมตรระยะทางประมาณ165 เมตรจำนวน138 แผ่นพร้อมผ้าใบกระสอบทรายระบบสูบน้ำอัตโนมัติก่อนตรวจความพร้อมบริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนวบังเกอร์แบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่สำคัญนายเอกนิติได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบริหารและผ่านน้ำออกด้านข้างรวมทั้งใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยในช่วงการลงพื้นที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ไม่ให้มวลน้ำไหลมาสมทบจนเพิ่มผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมเชิงรุกสั่ง5 มาตรการดูแลนักเรียนและครูพร้อมเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์ประเมินผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองพร้อมดูแลให้การเรียนการสอนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการ5 มาตรการสำคัญได้แก่ปรับการเรียนตามสถานการณ์จริงให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบสามารถปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการสอนทั้งเวลาเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่เพิ่มภาระให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสำรวจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนครูบุคลากรและความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อจัดลำดับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนระดมกำลังอาชีวศึกษาช่วยประชาชนหลังน้ำลดและบุคลากรสายช่างช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์บ้านเรือนสถานศึกษาเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและพื้นที่ต่างๆเพื่อให้กลับมาเปิดเรียนได้โดยเร็วสำหรับงบประมาณในการดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 350,000 บาทในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี
2: ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
16: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
18: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02114 01143390 02114390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
20: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับพบกันวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณียมเมืองค
0: ่
1: ะ
0: เจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26นะครับเดือนกันยายน2569ครับพบกับเรา2คนนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ครับไม่ว่าจะเป็นอสมทยะลานะครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยบ่าย 2:00 นนะครับไปจนถึง 4:00 นครับ2ชั่วโมงด้วยกันเรา2คนพร้อมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันนะคะก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามถึงผลงานเพลงที่ท่านชื่นชอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225นะคะแล้วใครที่ยังสนใจสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรของเกียร์เลยนะคะที่เบอร์โทร063-459-6939ค่ะ063-459-6939นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์นี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: วันเสาร์นี้ครับเป็นวันเสาร์ที่ดีครับเพราะเรามีโปรใช่ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายของโปรโมชั่นนะคะเราปล่อยโปรโมชั่นทางหน้าแฟนเพจมาตั้งแต่วันที่22นะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่5วันนะคะซึ่งเป็นโปรเขาเรียกว่าโปรเดือนเกิด
0: เป็นโปรเดือนเกิด
1: เป็นโปรเดือนเกิดแล้วก็เป็นโปรปิดท้ายไตรมาสที่3นะคะประจำปี2569แล้วก็โปรนี้เป็นโปรแรกที่ทำ
0: ครับ
1: เพราะปกติเนี่ยบริษัทไม่เคยทำโปรแล้วแถมปุ๋ย
0: ใช่
1: ไม่ได้ทำโปรแบบไม่ได้ทำโปรแล้วแถมปุ๋ยแต่ครั้งนี้ทำโปรแล้วแถมปุ๋ยนะคะก็หลายๆคนเรียกร้องนะเราก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะเป็นเดือนแห่งการชีพเป็นชีพตายพี่ช้าง
0: ในช่วงของเดือน
1: ตุลาคม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องราวของระดับโลกนะพี่ช้างนะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะชี้เป็นชี้ตายในเดือนตุลาคมเลยนะว่าเราจะแบบรุ่งหรือเราจะร่วงหรือเราจะต้องลำบากไปกว่านี
0: ้
1: นะอันนี้ก็เตรียมตัวนะรอติดตามนะครับรอเรื่องของทางทางหลายๆประเทศทางยุโรปเอ่ยทางอเมริกาเอ่ยนะเขาประกาศเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันสำหรับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายนะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะ
0: ค
1: ะถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปี2569ว่าเราจะเดินทางกันไปทิศทางไหนนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทุกคนแฟนรายการทุกคนแล้วกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวว่าจะต้องรัดเข็มขัดหนาแน่นกันไปกว่าเดิมหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ช้างช่วงนี้ถ้าพูดถึงภาคเกษตรราคาดีๆก็ยกให้ปาล์ม
0: น้ำมัน
1: ยกให้ปาล์มน้ำมันนะตอนนี้ราคาดีดีนะคะพี่น้องสวนปาล์มเงียบกิ๊บ
0: ครับ
1: เงียบกิ๊บนะพี่เกียร์มีลูกค้าอยู่ที่อำเภอหัวไสพี่ช้างมีพื้นที่50ไร่นะคะถือว่าการทำปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่นอนกินได
0: ้
1: ทำงานไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ต้องเฝ้ายอดไม่ต้องเฝ้าดอกนะคะแค่ดูแลประจำปีว่ะปีหนึ่งกี่รอบในการใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเติมอาหารรองอาหารเสริมให้กับต้นปาล์มก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตมีอย่างต่อเนื่องทั้งปีไม่มีคำว่าขาดคอนะคะซึ่งตอนนี้พื้นที่50ไร่รายได้ตกอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 ต่อเดือนนะเราก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่ทำสวนปาล์มอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังทัน นะยังทันคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรในภาคเกษตรก็ยังทันที่จะไปดูแลนะพี่ช้างนะไปแค่ไปดูแลนะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นเราออกผลผลิตให้ดีนะคะเมื่อสัก2 3ปีที่แล้วเราจะเห็นพี่น้องชาวสวนปาล์มโอดครวญกันหน่อยราคา 2.50 บาท
0: ครับ
1: นะจริงๆสวนปาล์มนะคะทุกฝั่งถ้าอยู่ที่ราคา4บาท5บาท6บาทนี่ก็คือเยอะนะสวยแล้วแต่เดี๋ยวนี้มัน8บาทกว่า9บาท
0: ใช่
1: เออนะ
0: ต่ำๆนี่ก็เกือบ8บาทอ่ะตอนนี้นะ7บาทกว่าที่เราเห็นกันอย
1: ู่ก็ถือว่าเป็นราคาที่พี่น้องสวนปาล์มยิ้มได้กันมาทั้งปีเลยนะปีนี้ทั้งปีเลย
0: แต่ก็ต้องดูอีกว่าราคาดีแล้วในสวนของท่านเนี่ยมีปลาไม่ขายหรือเปล่า
1: เออหลายๆคนราคาดีนั่งปากแห้งค่ะ
0: ครับเพราะว่าไม่มีผลผลิต
1: ก็จริงแต่ไม่มีผลผลิตเพราะว่าเวลาเราเจอเนี่ยพี่เกียร์ก็ไปนั่งฟังคนที่ทำสวนปาล์มนะเพราะว่าเหมือนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกียร์ก็กลับบ้านนะกลับบ้านไปที่บ้านทุ่งสงก็นั่งคุยกันเรื่องการทำสวนยางสวนปาล์มนี่แหละค่ะก็มีหลายๆคนที่เป็นพรรคพวกคุณพ่อคุณแม่ของที่บ้านนะอามาป้าป้าเนี่ยค่ะพรรคพวกเขามีสวนปาล์ม200ไร
0: ่
1: ถึงเวลาปาล์มขาดคอนะ 1,000 กิโลเองอะไม่ถึงหลัก
0: เหลือแค่นั้น
1: ใช่ไม่ถึงหลักหมื่นใครเจอปัญหานี้นะคะลองเปิดใจนะคะปุ๋ยแบคแคทของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปาล์มของคุณเนี่ยได้ผลผลิตแบบดกต่อเนื่องทั้งปีอ่ะทุกฤดูกาลได้เลย
0: ครับก็จะไม่มีคำว่าปาล์มขาดคอนะคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังเอาปุ๋ยแบคแคทของเราครับไปใช้นะครับอย่างต่อเนื่องนะ
1: คร
0: ับปุ๋ยทางดินคุณใส่เหมือนเดิมเลยแต่ให้คุณเนี่ยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลง
1: ครึ่งนึงเลย
0: 40% ถึง 50%
1: ปาล์มนี่ได้ครึ่งนึงเลยอ่ะ
0: ลดครึ่งนึงเลยนะ
1: ส่วนปาล์มครึ่งนึงเลยเคยใส่แบบปีนึงสมมติเคยใส่อยู่10ตัน
0: ครับ
1: ก็เหลือแค่6เอ้ยเหลือแค่5ตันค่ะสำหรับปาล์ม
0: นะครับแล้วก็2เดือนแรกถ้าเกิดรับเพิ่งเอาไปใช้กันก่อนเดือนแรกก็ขอละเดือนละ15ครั้ง
1: 15ครั้ง
0: นะครับหลังจากนั้นก็เดือนละ1ครั้ง
1: 15วันครั้ง
0: ไม่ใช่15
1: ครั้งกำลังตกใจเลยท
0: ่
1: านผู้ฟังกำลังตกใจว่า
0: 15วัน
1: 15วันที่พ้นครั้งนึง
0: 2เดือนแรก
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็เดือนละ1ครั้งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่างๆอ่ะอยากฉีดอ่ะก็จะ15วันครั้งนึงเหมือนเดิมก็ได้
1: 7วันครั้งก็ได
0: ้แล้วแต่เลย
1: แล้วแต่แต่เราบอกว่าพี่น้องสวนปาล์มกับสวนยางเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานเนาะ
0: เพราะปกติก็ไม่ได้ทำกันอยู่แล้วในการฉีดพ่น
1: นะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วกันที่คุณจะเปิดใจใช้กับเรา
0: ค
1: ุณซื้อโปรโมชั่น2ชุดแถมฟรี1ชุดไป2อ่ะ2โปรอ่ะ
0: วันนี้หลายคนที่รู้จักเราแต่อาจจะบอกว่า1,980 บาทอ่ะมันแพงไป
1: ค่ะ
0: นะก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อ
1: เ
0: พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังรายการกันมานานแสนนานแล้วนะครับและก็ต้องการที่จะเปิดใจนะวันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกับโปรโมชั่นพิเศษนะเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดของคุณเกียร์ Black Cat นะครับนะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นครับซื้อปุ๋ย Black Cat นะ2ชุดนะครับเราแถมฟรีไปเลยครับ1ชุดนะปกติ 5,940 บาทเนาะก็จะเหลือเพียง 3,960 บาทครับ
1: 3,960 บาทวันนี้คุณยกมือถือขึ้นมา
0: ครับ
1: สำหรับแฟนรายการของเรายกมือถือขึ้นมานะคะที่เบอร์โทร063 459
0: 69 31
1: 39 อ๋อ
0: เหรอ063 4596939นะครับโทรมา
1: โทรมาเลยนะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะคะโทรมาแล้วก็ขอชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนว่าจะรับกันไปกี่ชุดนะคะคำว่าโปร1โปรนะคะจ่าย 3,960 บาทซื้อ2โปรก็จ่ายที่ 7,040 บาทแล้วแต่กี่โปรที่คุณจะซื้อค
0: ุ
1: ณนับจำนวนเลยแล้วคุณพูดแค่ว่าเอา1โปร2โปร3โปร
0: ได้
1: วันนี้เราใช้คำพูดนี้นะคะโทรเข้ามาแล้วก็เอา1โปร2โปร3โปรหรือคุณไม่สะดวกคุยคุณก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะ063459 6939แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาพร้อมชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนโปรว่ารับกี่โปรเงื่อนไขนะคะ
0: ค
1: โปรนี้โอนเงินเลยนะจ๊ะ
0: โอนเงินก่อน
1: โอนเงินก่อนถ้าจ่ายเงินปลายทางได้ไหมได้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจ่ายเนาะเสียค่าธรรมเนียมโปรละ290บาทค่ะท่านผู้ฟัง
0: โอ้ก็เยอะอยู่
1: ใช่โปรละ290บาทเชื่อใจเถอะค่ะ สั่งซื้อมาคุณได้รับของแน่นอนภายใน3วันทำการนะคะ รับวันนี้ส่งของวันพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตในการจัดส่งของกัน1วันนะคะก็ต้องทยอยนะเพราะรู้ว่าเวลาเราออกโปรโมชั่นพี่ช้างทำงานกันแทบไม่ทัน
0: ครับ
1: เวลาเราออกโปรโมชั่นทำงานกันแทบไม่ทันดังนั้นโปรนี้ถือว่าเป็นโปรที่ดีมากไม่เคยทำ
0: อันนี้เราเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่22แล้วนะ
1: ใช่
0: นะครับหลายคนก็รับไปแล้วนะครับจะรับเพิ่มอีกก็ได
1: ้
0: นะแต่วันนี้เนี่ยคือวันสุดท้ายนะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับซื้อ2แถม1นะไม่จำกัดจำนวนนะคุณจะซื้อกี่โปรได้หมดเลยโปรละ 3,960 บาทนะถ้าคิดง่ายๆนะ24ชุดที่คุณซื้ออยู่ปกติ1ลัง24ชุดใช่ไหม
1: 37,920
0: ถ้าคุณซื้อเป็นโปรไปคุณซื้อไป8โปรคุณก็จะจ่ายเพียง 31,680 บาท
1: ประหยัดลงไปอีก
0: คุณได้1ลังในรวมของแถมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: นะครับ
1: ประหยัดมาก
0: ใช่ปกติ
1: ประหยัดมากเลยนะ
0: ปกติเขาประหยัดกับหมื่นอ่ะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็เหลือแค่ 31,680 บาท
1: ได้ประหยัดมากประหยัดมากเลย คุณเอาเลยว่า1ลัง2ลัง3ลังคุณพูดมาเลย
0: ได้เลย
1: นับเป็นโปรนะเราจะคิดอยู่แล้วว่า1ลังเท่าๆกับ8โปร
0: ใช่
1: นะจ่ายเงินแค่
0: 31,680 บาท
1: 31,680 บาทจากเมื่อก่อนจ่ายอยู่ที่ 37,920 บาท
0: โอ้ลดไปอีกตั้งหลายพัน
1: นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีรอนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะใครที่สอบถามถึงยาเชื้อราก็มียาเชื้อรานะคะคุณก็สั่งมาได้เลยยาเชื้อราก็2ชุด2ลิตรแถมฟรี1ลิตรเช่นกันนะคะ
0: 2แถม1เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของยาเชื้อรา
1: Black
0: Cat One
1: คิดว่าปีนี้
0: ครับ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
0: ค
1: ือจบปิดสุดท้าย
0: หลายคนอ่ะคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีอีกแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีมาใหม่ฉันยังไม่ซื้อก่อนหรือซื้อไว้แค่นี้ก่อนละกัน
1: อันนี้ที่ผ่านมาทั้งปีนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่2
0: ครับ
1: รอบแรกเราเป็นโปรยาเชื้อรา
0: ครับ
1: นะคะนอกนั้นก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับงานที่เราไปจัดนอกพื้นที
0: ่
1: ก็จะมีโปรน้อยๆไม่ได้ปล่อยยาวแต่คราวที่ผ่านมาล่าสุดก็คือยาเชื้อราซื้อ1แถม1
0: ครับ
1: ที่เราให้สำหรับยาเชื้อราเพื่อเปิดใจให้กับทุกคนได้รู้จักยาเชื้อรา Black Cat 1ว่าเรามีประสิทธิภาพดีมากน้อยขนาดไหนทำไมหลายๆคนใช้แล้วติดอกติดใจกับยาเชื้อรา Black Cat 1ใช้ไปช่วยป้องกันรักษาเชื้อราเชื้อโรคทุกชนิดแล้วยังช่วยขับไล่หนอนแมลงในตัวด้วย
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ฟังรายการกันอยู่ไม่ควรพลาดรีบตัดสินใจเลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ซื้อ2

0: 2ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับ
1: มูลราคา 5,940 บาทคุณจ่ายแค่เพียง 3,960 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: อย่ารอช้ารีบตัดสินใจนะครับ
1: อยากเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: 063ครับ
1: 459 6939
0: นะครับ
1: 063 459 6939ค่ะ
0: ครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ
1: ถ้าสายไม่ว่างวัน
0: ไลน์ไปก็ได้
1: แอดไลน์มา
0: ครับ
1: แอดไลน์แล้วบอกแค่จำนวนว่าเอากี่โปรนะคะคุยกันแบบง่ายๆเรื่องวิธีการใช้เก็บไว้ก่อน
0: ไว้สอบถามกัน
1: สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะวิธีการใช้ค่อยสอบถามหลังจากที่คุณสั่งของเสร็จเพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เราได้มีโอกาสรับสายท่านอื่นด้วยนะคะให้เจ้าหน้าที่เรารับสายท่านอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปใช้ยังไงระยะไหนเก็บไว้ก่
0: อ
1: นนะคะแล้วพอได้รับสินค้าโทรกลับมาถามกันอีกทีนึงนะต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะพี่ช้าง
0: ว่า
1: คนที่สั่งซื้อสินค้าไปเนี่ยต่อไปเนี่ยวิธีการใช้เราให้สแกน QR
0: จะได้เห็นเลย
1: เราจะไม่ส่งโบรชัวร์ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เราจะไม่ให้โบรชัวร์เป็นกระดาษไปแล้วเราจะทำให้เป็นออฟฟิศแบบ without paper
0: ไม่มีกระดาษ
1: ไม่มีกระดาษเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะเราก็ใช้เป็น QR code พอเวลาคุณสแกน QR code ปุ๊บมันจะมีวิดีโอให้เห็นใช้กันยังไง
0: เข้าใจง่ายขึ้น
1: เข้าใจง่ายขึ้นนะไม่ต้องอ่านบางทีตามองไม่เห็นไงก
0: ็
1: เลยให้ส่งเป็นเสียงไปเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเสียงนะแต่อย่าเพิ่งเบื่อเสียงเกียร์แล้วกัน
0: บางคนก็หายอีกพอได้เป็นกระดาษไปหาย
1: เปียกน้ำอีก
0: เอ
1: าไปดูในสวนโดนน้ำเปียกพอถึงเวลาทำพื้นแล้วๆน้องเกียร
0: ์เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: นี่วันนี้เรามีเรื่องของหลายเรื่องนะพี่ช้างเนาะอาทิตย์นี้ที่เราอยากจะบอกอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามเราอยู่ทั้งหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางหน้าแฟนเพจด้วยใครที่ดูกันทางหน้าแฟนเพจตอนนี้นะเป็นส่วนของใครเอ่ย
0: อันนี้เป็นส่วนของป้าจิต
1: ป้าจิตเป็นอะไรกับพี่ช้าง
0: ป้าจิตก็เป็นญาตินะเป็นญาตินะครับอยู่ที่บ้านแหลมประทับอำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าป้าจิตเนี่ยก็จะมีสวนนะครับของตัวเองอยู่ที่ท่าชนะ
1: นะครับสวนทุเรียนอายุโอ้ก็น่าจะ 30-40 ปีแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็คือป้าจิตก็ใช้ในส่วนของยาแหละมาก่อนนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะรู้จักนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะครับต้นเนี่ยคือโทรมนะครับต้นโทรมมาก
1: จริงๆอ่ะป้าจิตบอกว่าป้าจิตเนี่ยทำสวนมาเนี่ยหลายๆคนหลายๆนักวิชาการจะมาใช้สวนป้าจิตในการทำพื้นฐานสร้างความรู้ให้กับตัวเองเป็นนักวิชาการจบใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ล่าสุดบอกว่าที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ล่าสุดก็มาที่ออฟฟิศไงป้าจิตอ่ะมาที่ออฟฟิศ
0: ครับ
1: มาจากขนอมมาแวะที่ออฟฟิศแล้วก็มาด้วยความตื่นเต้นเลยสามีป้าจิตชื่ออะไรนะ
0: ลุงแดงไหมเอาลุงเจี๊ยบหรอโอเคทำไมเธอรู้มากกว่าเขาว่า
1: ลุงเจี๊ยบป้าจิต
0: ลุงเจี๊ยบ
1: ป้าจิตนะคะ
0: จอจานเหมือนกันเลย
1: แล้วก็พอมาเสร็จเขาก็บอกเนี่ยนักวิชาการจากแม่โจ
0: ้ครับ
1: มาใช้สวนมาเอาความรู
0: ้
1: แล้วก็ทิ้งซากเอาไว้ให้ป้ากับลุงก็คือเรียวไม้กวาดต้นจะตายกิ่งเปราะกิ่งแห้งกิ่งตายท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะลองดูนะใครที่ตอนนี้ฟังรายการ
0: ทั้งสวนเลยนะ
1: ทั้งสวนค่ะ
0: ใช่
1: คนที่ฟังรายการอยู่ลองเข้าไปที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทต้องเข้าไปให้เจอคำว่าเพจหลักบริษัทนะคะสะกดตามตัวเลยค่ะนะภาษาไทยได้เลยนะคะคุณจะเห็นนี่คือภาพที่ก่อนป้าจิตจะใช้แล้วทำไมป้าจิตถึงเพิ่งเริ่มตัดสินใจใช
0: ้คือหนึ่งด้วยที่ผ่านมาคือต้นทุนคงจะเยอะต้นทุนเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือปกติแกก็เปลี่ยนตลอดนะแกก็เปลี่ยนแกก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดิมอ่ะนะฮะพอเปลี่ยนฤดูกาลอ่ะพอเริ่มไม่ดีแล
1: ้
0: วแกก็จะเปลี่ยนใหม
1: ่
0: เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะจนที่ผ่านมาคือ1ต้นทุนอ่ะมันสูงนะครับแล้วก็รู้ว่าดีเจช้างอ่ะก็โฆษณานะในส่วนของปุ๋ย Black Cat อยู่ด้วยนะก็เลยโทรมาครับบอกว่าเนี่ยรอบนี้นะป้าจิตตั้งใจละเก็บทุเรียนรอบนี้หมดนะป้าจิตจะฟื้นด้วยปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นผลก็จะใช้ปุ๋ย Black Cat กันแบบยาวๆเลย
1: นะคะวันนี้เนี่ยพอฟังไปแล้วตัดสินใจสั่งเอาไปใช้ทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก
0: ็ยาเชื้อราด้วย
1: ยาเชื้อรา Black Cat 1กับท่านฟังฉีดไปไม่เท่าไหร่เหมือนโกหก
0: 2รอบ
1: เหมือนโกหก
0: นี่คือก่อนใช้นั่นคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สำหรับใครที่ดูไลฟ์สดนะ
1: อันนี้คือป้าจิตเป็นคน
0: ป้าจิตถ่ายแล้วก็ส่งมาให้เนี่ยว่าก่อนใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยสวนคือเป็นแบบนี
1: ้ลูกช้างเอ้ยเนี่ยฉันจะใช้นะสภาพสวนฉันเป็นแบบเนี้ยแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันเอาอยู่ไหม
0: ครับปรากฏว่า
1: 2รอบจัดไป
0: 2รอบเท่านั้น
1: 2รอบ
0: นี่ครับ
1: ส่วนป้าจิตเปลี่ยนเนี่ยท่านผู้ฟัง
0: นี่
1: เปลี่ยนตอนนี้ใบกำลังเพสลาดนะคะใบกำลังเพสลาดอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่3ที่ฉีดพ่นเน
0: า
1: ะ
0: ครั้งที่3
1: ครั้งที่3เห็นแบบนี้ป้าจิตประทับอกประทับใจปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันมาก
0: มาก
1: เพราะบอกว่าคือใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่ฟื้นสักทีไม่น่าเชื่อว่าเจอแค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้ผลขนาดนี้แล้วเปลี่ยนทั้งสวนพี่จ
0: ๋
1: า
0: ใช่แล้วตอนนี้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาสวนของป้าจิตเนี่ยก็จะถามละ
1: ไปทำอะไรมา
0: ไปทำอะไรมาใช้อะไร
1: ทำไมสวนเปลี่ยนขนาดนี้แล้วไม่น่าเชื่อเพราะเขาคิดว่าบ้านเนี้ยอย่างน้อยเนี่ย 20% คือต้องตายคือภายในจำนวนต้นทั้งหมดสัก100ต้นก็ต้องตายสัก20ต้นอ่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ป้าจิตไปต่อแล้วค่ะ
0: ใช่
1: 2รอบป้าจิตไปต่อกับเราและลุงเจี๊ยบไปต่อกับเราและ2คนมันนั่งที่ออฟฟิศพี่ช้างเอ้ยฟังใครไม่ทันเธอก็ดีใจอยากพูดสามีก็ดีใจอยากพูดนะฮะอยากพูดอยากเล่าและอาทิตย์นี้พี่เกียร์ก็ไปหาป้าจิตถึงสวนค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะได้ดูภาพ
1: คุณเกียร์จะไปเดินให้ครบทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ฟังจะไปเดินให้ครบทุกต้นแล้วจะไปบอกป้ากับลุงใหม่ว่าเดี๋ยวทำแบบไหนที่จะให้เห็นแบบเต็มที่กว่านี้อีก
0: จะเห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยแบคแคทเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่แบบได้มารู้จักแล้วก็ได้ใช้
1: คือบอกแล้วแบล็คแคทเราถ้าคุณตัดสินใจอ่ะใช้แล้วรักอ่ะรักมันจริงๆรักที่มันทั้งปลอดภัยรักทั้งมันที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสวนของเราได้ภายในแบบไม่กี่รอบในการฉีดพ่นเท่านั้นเองนะคะขอแค่คุณฉีดอย่างตั้งใจและไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วจริงๆนะคะขอแค่ปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้บอกแล้วโอกาสดีค่ะคุณจะเปิดใจรอบนี้หรือคนที่ใช้กันมาอยู่แล้วซื้อทีละหนึ่งซื้อทีอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราเอามาเสิร์ฟคุณถึงที่ซื้อ2แถม1จากราคา 5,940 บาทเหลือที่ 3,960 บาทเท่านั้นคุณจะรับกี่โปรคุณก็บอกแค่ว่าของผมเอา3โปรเอา4โปรเอา5โปรเอา1โปรบอกได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วถ้าสายไม่ว่างวางหูได้เลยแอดไลน์ทักเข้ามานะคะพอแอดไลน์มาแล้วคุณก็เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนโปรว่าจะรับเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทักกลับขอให้คุณทักเอาไว้แล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นนี้และถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดท้ายสำหรับปีนี้แล้วด้วยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเดี๋ยวจะมีอีกอันนี้ก็บอกเลยไม่มีแล้วก
1: ็อันนี้สัญญาสาบานเลย
0: ปูนี้ด้วย
1: สัญญาและสาบานเลยว่าไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็จะไม่ฟังเสียงใครแล้วค่ะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วยาเชื้อราเนี่ยทุกคนก็จะมาสอบถามมีอีกไหมมีอีกไหมบอกไม่รอบที่แล้วเกียร์บอกแล้วเกียร์ยินยอมที่จะแบกภาระ
0: ครับ
1: แต่ถ้าตัดสินใจช้าก็ว่ากันใหม่ก็ใช้ตามอัตราปกติแล้วกันเนาะให้ใช้ในมูลค่าปกติที่เราทำนะฮะก็มีบ้างมาย่อยๆปล่อยๆไว้บ้างเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจนะฮะไม่มีโอกาสได้ลองจริงๆนะก่อนหน้านี้พี่ช้างก่อนหน้ามาจัดรายการเนี่ยมีสายมาจากอำเภอบ้านนาสาร
0: สุราษฎร์ธานี
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงโทรมานะคะน้องจริงนะโทรมาแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยได้รับภาระหน้าที่ต่อจากคุณพ่อ
0: ให้ดูสวน
1: ดูสวนต่อแต่ว่ามีงานประจำอยู่นะแล้วตอนที่มารับตอนนี้สภาพสวนคือเรียวไม้กวาดทั้งแปลงต้นโทรมเป็นโรคนะดูแล้วไม่รู้จะฟื้นหรือจะไปจะมาเนาะแล้วก็หนูคิดเยอะมากแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าสินค้าของพี่ราคาสูงมากเลยนะคะแต่เพื่อนหนูแนะนำว่าเฮ้ยสภาพต้นแบบนี้ต้องเจอปุ๋ยแบล็คแคทเลยนะต้องเจอแบล็คแคทเท่านั้นแล้วคุณจะฟื้นเขาก็มารู้สึกว่าลังเลมากก็โทรมาคุยกับพี่เกียร์เป็นชั่วโมงเลยพี่ช้างบอกว่าหนูจะตัดสินใจยังไงดีหนูลังเลจริงๆเพราะว่าราคามันดูสูงนะทีนี
0: ้ถ้าไม่เห็นผลเราคืนเงินนะถูกไหม
1: ใช่
0: ถ้าไม่เห็นผลเราคืนเงินนะ
1: เราคืนแน
0: ่ครับ
1: แล้วคืนแน่นอนด้วยแต่ขอเวลาในการดูแลคือ7รอบนะคะยิ่งสวนคุณโซมแบบนี้ฉีดพ่น7รอบค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงก็ถามว่าที่ผ่านมาตลอดอายุของต้นไม้ที่คุณทำอ่ะ มันมีอะไรการันตีให้คุณเชื่อมั่นได้บ้าง
0: ครับ
1: คุณก็ไม่ใช่ครั้งแรกในการเปลี่ยนปุ๋ย
0: น
1: ะไม่ใช่ครั้งแรกของทุกส่วนแน่นอนในการเปลี่ยนปุ๋ย
0: แต่ทำไมพอเป็นปุ๋ยแบ็คแคทแล้วต้องคิดมาก
1: ก็มัน 1,980 ไงพี่ช้างแล้วมันมีแค่ขวดเดียวแต่ขวดเดียวคุณไม่ต้องเติมอย่างอื่นแล้วไงคะแล้วเขาก็มีความเชื่อแค่ว่าเอ้ยทำทุเรียนทำต้นไม้หรือต้องเติมตัวนั้นตัวนี้แคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกะสีฮอร์โมนสาหร่ายสารจับใบอะมิโนนะคะคอยโตซานเอ้ยโมลิตินนัมเอ้ยนะเดี๋ยวจะปรับสภาพน้ำเดี๋ยวจะจับใบเดี๋ยวจะหลายเรื่อง
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวจะฮิวมิกเดี๋ยวจะปุ๋ยน้ำทางใบ
0: ถึงจะได้ผลเหรอ
1: ใช่ช่างไม่รู้เหรอเขาผสม
0: ถ้าแค่ชุดเดียวนี่คือไม่เห็นผล
1: กลัวไม่เห็นผล
0: แต่ในชุดเดียวนี่คือมีทั้งหมดเลยนะ
1: ที่พี่เกียร์พูดมาทั้งหมดนั่นแหละที่คุณผสมกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นแหละคุณใช้เวลาแค่5นาทีในการผสมปุ๋ยยา
0: ครับ
1: แต่เรามีครบแล้วมีครบที่พืชต้องการและไม่เลี้ยงไข่ไม่เป็นตัวเลี้ยงโรคอย่างแน่นอนนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทเอาที่ใครเชื่อทำงานคนที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรพี่เก็บปล่อยนะคะ
0: แต่ถ้าใครเชื่อวันนี้ก็รีบรับโปรโมชั่นไปนะครับ2แถม1นะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันไม่จำกัดจำนวนด้วยนะฮะโทรมาที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับ
1: พี่ช้างตอนนี้ที่หน้าพี่เกียรเนี่ยกลิ่นหอมหอม
0: อันนี้ได้กลิ่นเหรอฮะ
1: ได้กลิ่น
0: ทำไมผมไม่ได้กลิ่นอะไรหลายวันแล้ว
1: น่ากลัวแล้วนั่งข้างเกียรแล้วไม่ได้กลิ่นด้วย
0: วันนี้นั่งติดกันซะด้วย
1: นั่งติดกันนะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นด้วยปกติเราจะนั่งกันคนละฝั่งตรงข้ามมองหน้ากันวันนี้ก็คือนั่งมองหน้าม
0: องข้าง
1: เอามองข้าง
0: อันนี้นี่เป็นทุเรียนกวน
1: จากสวนของ
0: พี่ทิพย
1: ์พี่ทิพย์
0: นะเดี๋ยวมีชื่อสวนด้วยครับอยู่ที่ถุงนะเมื่อกี
1: ้ขอดูถุงหน่อยพี่ทิพย์อยู่ที่อำเภอ
0: บางขัน
1: บอกพี่ช้างว่าเดินมาพี่ช้างแล้วบอกพี่ช้างว่า
0: พี่ก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทคือก่อนหน้าพี่ทิพย์จะบอกว่าพี่ทิพย์เนี่ยใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยคือคุณกิฟต์เขาเป็นนักข่าวใช่ไหมอยู่ NBT นครศรีธรรมราชเขาว่าเคยไปสวนนี้มาก่อนสวนทุเรียนแล้วเขาเคยไปถ่ายรายการไปทำข่าวอะไรเงี้ยครับนะแล้วบอกว่าทุเรียนที่สวนนี้คือทุเรียนสวยมากแล้วก็ได้ไปทานมาแล้วบอกว่าอร่อยมากด้วย
1: แต่ว่าคุณกิฟต์ไม่รู
0: ้แต่คุณกิฟต์ก็ไม่รู้นะ
1: ก็ไม่ได้ถามว่าสวนนี้ใช้ปุ๋ยอะไรคะทำไมทุเรียนถึงสวย
0: แล้วก็ดีเจช้างก็ไปงานเมื่อที่บางขันมาแล้วพี่ทิพย์ก็เจอแล้วแกก็ฟังรายการเราไงแกก็รู้ว่าเราอ่ะโฆษณาพูดปุ๋ยแบ็คแคทกันอยู่ก็เข้ามาบอกครับที่ข้างเวทีว่าสวนพี่อ่ะก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอยู่นะ
1: ชื่อสวนว่าบ้านสวนสุรินทิพย์อยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: มีเยอะมากสวนเขาอ่ะ
1: จริงไหม
0: จริง
1: เหมือนเราต้องไปหรอ
0: เออพม่าไม่ได้เหรอคนงานก็แบบเป็นร้อยอย่างว่าเดี๋ยวช่วงประมาณพฤศจิกาเขาจะมีการจัดงานแล้วเขาก็จะมีเป็นงานทอดผ้าป่าหรือว่ากฐินนะครับพฤศจิกาก
1: ฐิน
0: นี่แหละพี่ทิพย์แกจะเป็นประธานองค์กฐินนะที่วัดลำนาวน
1: ะอยู่ที่บางขัน
0: ใช่และทีนี้ก็เชิญดีเจช้างไว้แล้วกับคุณกิฟต์นะครับบอกว่ามาเป็นพิธีกรหน่อยนะครับแล้วก็ในวันงานนี้เขาจะมีเป็นวงดนตรีของพม่าครับเป็นวงดนตรีของพม่าจะมาเล่นในงาน
1: หรองานบุญก็ด้วยความที่คนงานพม่ามีเป็นร้อย
0: คนงานเยอะครับเขาก็จะมีวงดนตรีมาจากพม่าเลยมาเล่นให้ดูกัน
1: นี่ไงอยู่ที่หมู่ที่1บ้านลำนาวนะอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ บ้านสวนสุรินทร์ทิพย์มีทั้งมังคุดมีทั้งทุเรียนแล้วก็มีทั้งเงาะมีทั้งสละด้วยเหรอเนี่ย
0: ครับ
1: หลายอย่างเลยผลิตภัณฑ์ของเขาในสวนมีหลายอย่างหลายเรื่องเลยเผื่อมีโอกาสไปแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าคุณกิฟต์จาก NBT เขาได้ไปชิมทุเรียนสวน
0: เขาได้ชิมทุเรียนสดแต่ว่าเราไปมันหมดแล้ว
1: มันหมดแล้ว
0: เราได้ทุเรียนกวนมาแทน
1: นะพี่ช้างเรียกว่าทุเรียนเลยนะ
0: ทุเรียนเหรียญเขียว
1: ผ่าซาตายกับท่านผู้ฟังวันนี้นะทั่วประเทศไทยนะฟังกันอยู่ผ่าซาตายทุเรียนกวนเขาเรียกว่าเหรียญเขียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่นะคะอร่อยนะรสชาติแบบนัวๆเลยนะแต่ว่ากระทะนี้น่าจะมีกลิ่นของอะไรนะธาตุเหล็กอยู่นิดหน่อย
0: แล้วดูแล้วน่าจะเป็นทุเรียนเนื้อทุเรียนทั้งหมดอะ
1: ไม่ได้ผสม
0: น่าจะผสม
1: ไม่ได้ผสมอะไร
0: ไม่
1: ได
0: ้ผสมแป้ง
1: ไม่น่าจะใส่แล้วมันมีความหวานของมันอยู่แล้วนะก็เราได้กินไปด้วยจัดรายการไปด้วยกับท่านฟังตอนนี้ในห้องส่งก็กลิ่นอบอวลด้วยทุเรียนเคี้ยวของพี่ชาย
0: อย่าแช่งให้ติดคอนะ
1: เป็นทุเรียนเคี้ยวจากสวนสุรินทิพย์ สวนสุรินทร์ใช่ค่ะสุรินทร์
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมนะคะฟังรายการ
0: อยู่แฟนกันชื่อสุรินทร์หรือเปล่า
1: แล้วพี่ก็เขาชื่อทิพย์
0: พี่ทิพย์ก็เลยชื่อทิพย์
1: สองคนมาร วมกันแล้วไว้มีโอกาสนะพี่ทิพย์นะเดี๋ยวน้องเกียร์กับน้องช้างไปเยี่ยมกันอีกทีที่สวนนะเผื่อว่าไปบอกถึงกระบวนการในการทำดอกทำมันแบบไหนและผลผลิตคืออยากจะไปติดตามแหละว่าใช้กันมายาวนานและผลผลิตเป็นยังไงนอกจากรสชาติอร่อยคือด้วยความอร่อยเนี่ยคือเกียร์การันตีทุกสวนทั่วประเทศไทยอยู่แล้วที่ได้ชิมมาทั้งหมดทุกภาคนะของประเทศไทยได้ชิมสวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับสวนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทมีความแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยหน้ามือหลังมือเลยค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะหลายๆคนบอกเอ๊ะทำทุเรียนสาวรสชาติทุเรียนไม่อร่อย
0: เ
1: ขาว่าทุเรียนสาวรสชาติไม่อร่อยไปดูสวนของบ้านสวนยุทธศาสตร์ที่ศรีสะเกษปีแรกอร่อยมากพ่อค้าเฝ้า
0: พยานที่บอกทุเรียนสาวไม่อร่อยนี่ไม่จริง
1: ไม่จริงแล้วน้ำนะหยีเปลือกบางใครที่ทำแล้วปีแรกได้เปลือกหนาเตอะมาน้ำเป็นน้ำหนุนน้ำจระเข้อยู่เนี่ยโอ้คุณเปลี่ยนวิธีคิดได้เลยนะคะในการเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้พืชของคุณไม่ว่าคุณปลูกอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดลองกองรังสาดนะคะทุเรียนลำไยเงาะนะคะลิ้นจี่ได้หมดขอให้เป็นพืชไม้ผลได้ทุกชนิดนะคะพูดถึงส้มโออย่างเงี้ย
0: ส้มโอขอบคุณพี่ครีนะครับ
1: ขอบคุณพี่ครีอีก
0: วันก่อนนี่คือขอบคุณพี่ครีแต่วันนั้นที่เอาตอนขอบคุณนี่ยังไม่ได้กินไงอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้กินรู้แค่ว่าพี่ครีเอาส้มโอมาฝากแต่อาทิตย์นี้คือได้กินเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นไงบ้างสำหรับรอบนี้ที่ได้กินเนี่ยเป็นทุเรียน
0: ไม่ใช่ทุเรียนสิ
1: ไม่ใช่เป็นส้มโอทับทิมสยาม
0: บ่ายวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะสมองเราสองคนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนวันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วเบลอกันทั้งคู่แล้วตอนนี้
1: สมองเบลอนะคะเป็นส้มโอทับทิมสยามค่ะที่เขาเก็บรอบนี้ที่เอามาให
0: ้ออกมาถึงนะโอ้โหแดงตึ๊ดเลย
1: พี่เจยังไม่ได้กินเลยเพราะเขาฟิกเอาไว้ว่าให้ไหว
0: ้อ๋อให้ไหว้ก่อน
1: ไหว้ก่อนแล้วค่อยกินเขานับจำนวนบอกแล้วพี่ครีนเวลาเอาของมาฝากเขาจะนับจำนวนที่เกียร์จะไหว้เช่นเกียร์ไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยที่หนูจะต้องตั้งไหว้ไหว้เจ้าทงเจ้าที่อย่างเงี้ยค่ะพี่ครีเอามาเฉพาะจุดที่ไหว้แล้วก็เหลือมันหนึ่งลูกว่าให้เนี่ยให้กินให้ช
0: ิม
1: ดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แตะเลยนะให้เห็นแค่ภูมันอ้วนอ้วนสวยๆเลยมีรูปนะมีไหมรู้สึกจะมีรูปยังค่ะยังไม่มีรูปลงหน้าแฟนเพจเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวชั่วโมงหน้า
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าให้ดูรูปนะคะแล้วก็ภูจะแบบอวบๆอิ่มๆเลยแล้วก็เคี้ยวเป็นมรกต
0: ครับ
1: นะต่อมน้ำมันของส้มนี่สวยมากค่ะท่านผู้ฟังนะแล้วพี่เกียร์บอกว่าส้มโอทับทิมสยามที่คุณกิน
0: เ
1: นี่ยกินจากปากพนัง
0: ครับ
1: กับที่คุณกินสวนพี่ครีแตกต่างไหม
0: แต่ปากพนังสวนนั้นก็อร่อยนะสวนสุพนุช
1: สุพนุชได้อร่อยอยู่แล้วสวนอื่นสิคุณสวนคุณกินสวนสามีคุณกิฟต์ยัง
0: เขาก็ออกตัวเขาว่าเน้นเปรี้ยวเขาไม่เน้นทำส้มโอหวาน
1: เขาทำขายพร้อมพริก
0: เขาเน้นผิวสวย
1: เน้นผิวสวยแล้วก็ขายพร้อมพริกเกลือค่ะท่านเซลหน่อยขอโทษ
0: อันนี้คือเป็นส่วนที่อาจจะไม่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแค่แต่ว่าส่วนของพี่ครีนะครับต้องบอกเลยว่าแบบรสชาติหวานฉ่ำมาก
1: หวานฉ่ำกุ้งกรอบนะคะเวลาแกะมาก็แครกๆเลยนะคะก็คือมันจะไม่ติดผิวนะคะแล้วก็รสชาติจะไม่ไต่ลิ้นนะคะไม่ไต่ลิ้นเลยนะคะคุณจริงๆอ่ะคือพี่ครีอ่ะเดี๋ยวทำโทษก่อนตัดเสร็จแล้วมาบอกทุกทีเลยก็เราอยากจะไปฝากคนอื่นบ้างอ่ะพี่ช้าง
0: ก็มันไม่พออ่ะคุณกีอ่ะ
1: คือเนี่ยคือมันเป็นข้อเสียของคุณไกลสอนเลยคือคุณตัดเสร็จคุณเคลียร์สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณค่อยเสนอมาให้ดิฉันเห็นว่าเอ้ยฉันเก็บผลผลิตแล้วนะ
0: ครับ
1: คือเขาเบื่อแล้วไม่อยากให้คุณเกียร์ไปแต่ไม่เกียร์รู้ว่าเดี๋ยวก่อนพฤศจิกาคุณจะต้องตัดสายน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งจะต้องตัดนี่ออกไปสาย
0: น้ำผึ้ง
1: แบบนี้จริงๆนะ
0: รู
1: ้สึกสมองเบลอเพราะว่ากำลังไปนึกถึงสละอะไรนะสละอินโดสายน้ำผึ้งใจไปนึกถึงสละอินโดสายน้ำผึ้งนะจริงๆแล้วเขาจะตัดขาวน้ำผึ้งพฤศจิกาเนี่ยบอกทีมงานไว้ด้วยนะบุ๊กเอาไว้เลยว่าเราจะต้องไปสวนคุณไกรสอน
0: อยู่ที่อำเภอ
1: สีชนค่ะแล้วก็จะขออนุญาตไปเยี่ยมสวนของท่านผอ.โรงพยาบาลสีชนด้วย
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าท่านก็ได้เกี่ยวกับใช้ปุ๋ยแบคแคทค่ะใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ถูกอกถูกใจด้วยนะคะเราก็จะไปเยี่ยมสวนของท่านด้วยเดี๋ยวก็ฝาก พี่คลีไปทางนี้แล้วกันนะคะอย่าหนีอย่าแอบนะพี่กุศลฟังแล้วก็ได้ยินแล้วก็ช่วยบันทึกแล้วก็ลงคิวไว้ให้คุณสามีด้วย
0: ครับ
1: นะคะน้องแป้งก็เหมือนกันถ้าฟังนักเกียร์แล้วน้องแป้งช่วยลงคิวให้คุณพ่อด้วยนะคะว่านักเกียร์จะไปหาก่อนที่จะตัดข่าวน้ำผึ้งหรือวันที่ตัดข่าวน้ำผึ้งแล้วก็จะไปเยี่ยมสวนของท่านผอ.โรงพยาบาลสิชนด้วยนะคะแต่ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยแหละที่ท่านแบบตัดสินใจทำตามพี่คลีไงนะคะใครที่ทำสวนส้มโออยู่ทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหน
0: อยากประสบความสำเร็จ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนำพาคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับและวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาฟังเราอยู่นะครับซื้อวันนี้คุณได้โปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆเลยนะครับซื้อ2แถม1นะครับซื้อ2แถม1นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย

0: 63 459 6939เบอร์นี้ได้ทั้งแอดไลน์มาและก็โทรมานะคะวันนี้สายอาจจะซ้อนกันนิดนึงท่านโทรมาแล้วตื๊ดมาแล้วก
1: ็รอโทรกลับได้เลย
0: นะหรือว่าท่านเอาเบอร์นี้แหละเอาไปแอดไลน์นะคะลงไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ในช่องโทรศัพท์โดยโทรศัพท์อ่ะค่ะหมายเลข
1: เพิ่มเพื่อนหมายเลขโทรศัพท
0: ์ค่ะใส่หมายเลขเบอร์นี้ไปนะคะแล้วก็ทักมาแล้วเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วบอกว่ารับจำนวนกี่โปร
1: เราพูดนะก็คือ2ชุดแถม1นั่นคือ1โปร
0: 1โปรได้ปุ๋ยไป3ลิตรแต่จ่ายแค่2ลิตร
1: ครับ
0: จาก 5,940 บาทเหลือ 3,960 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 8:00 นของวันที่27กันยายนเร็วกว่ากำหนดการเดิมทันทีที่เดินทางมาถึงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยในขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และหน่วยงานอื่นพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งน้ำไหลระบายให้เร็วขึ้นสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อประชาชนเป็นระยะกรมการปกครองเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทุกจังหวัดกำชับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนหลังหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้จังหวัดและอำเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศและสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกำชับปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางรวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทเสือสิริกิจก็

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
11: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง
12: คมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยครับบทเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับเอามาเริ่มต้นทักทายกันเป็นบทเพลงแรกในชั่วโมงที่2ครับของรายการนะฮะในเมื่อคืนเราก็เพิ่งได้ไปดูคอนเสิร์ตกันมาด้วย
1: สน
0: ุ
1: กไหมสนุกไหม
0: โอ้ยเต้นแบบเสียงแหบเสียงแห้งกันเลย
1: เต้นอะไรเสียงแหบเสียงแห้งเต้นทำไมต้องเสียงแหบเสียงแห้งต้องบอกว่าเต้นกันเมื่อยขา
0: ช่วยนักร้องร้องเสียงแห้งกันเลยที
1: เดียวเขาบอกว่าจริงๆเขาจ้างนักร้องมาร้องคุณจะไปร้องทำไม
0: เขาบอกให้ใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับ
1: พอนักร้องยื่นไมค์มาดีเจช้างร้องสุดเสียงเลยค่ะ
0: นะครับก็
1: ส
0: นุกสนาน
1: สร้างความจดจำให้กับโจอี
0: ้นะอ่ะกลับมาช่วงนี้
1: เขาจองโต๊ะแบบริมแบบ
0: บันได
1: ชิด
0: คือคนอื่นก็จองก็จะจองข้างหน้าเพื่อจะได้ดูนักร้องชัดๆใช่ไหมครับแต่ของเรานี่จองตรงบันได
1: เพราะ
0: นักร้องจะเดินผ่านโต๊ะเราเพื่อขึ้นบันได
1: จริงๆก็ขึ้นอีกฝั่งนึง
0: ขึ้นฝั่งเราเมื่อคืนนะใช่นะครับเราเช็คมาแล้ว
1: อ๋อเช็คมาแล้วเวลา
0: คือเราได้ดูใกล้ชิดนานเพราะก็จะมายืนอยู่ข้างโต๊ะเราแบบนานกว่าจะขึ้นข้างบน
1: เพราะว่าตอนกำลังรอสวดมนต์ขึ้นเวท
0: ี
1: เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้มีโอกาสแบบโบกไม้โบกมือ
0: แต่เขาไปยืนแค่นั้นเราก็ไปบังหน้าโต๊ะเพื่อนก็ไม่เป็นไรเราเดินได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ก็สนุกไหม
0: ก็สนุกสนานมากนะฮะ
1: คือจริงๆการดูคอนเสิร์ตเนาะพี่ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตใหญ
0: ่ครับ
1: เ
0: ขาเจออะไรฮะ
1: คอนเสิร์ตยุค90ไง
0: oh.
1: ของใครนะ
0: อ้าว
1: ของโตอ่ะของโตแล้วเขาก็
0: ศักดิ์สิทธ
1: ิ์อ่ะฮะ
0: เหรอ
1: โตอะไรโตศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ ก็แฟนเขาเป็นผู้ประกาศข่าวถูกไหม
1: ใช่น้องไบร
0: ท์น้องไบรท์คนปากปนัง
1: อ้าวน้องไบรท์คนปากปนัง
0: ใช่
1: อ้าวจริง
0: อ่าโตนี่ลูกเคยปากนางเลย
1: อ้าวไม่รู้แล้วนะฮะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ต คร
0: ั
1: ้งแรกในชีวิตค่ะท่านผู้ฟังปกติจะไม่ค่อยเสียสละเวลา
0: เวลาเขามานครนี่โตเขาไม่มากินร้านตังเกียร์เราหรอ
1: ทำไมล่ะ
0: เขาไม่เหมือนเจมเรืองศักดิ์นะ
1: เจมเรืองศักดิ์นี่คือกินแต่ที่ร้านตังเกียร์นะ เจมเรืองศักดิ์กับน้องก้อยเนี่ยจะอยู่ที่ร้านแบบชอบพาครอบครัวมาทานที่ร้านอยู่ประจำเลยถ้ามานครศ
0: ร
1: ีนะคะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยถามว่าทำไมถึงได้ไปดูใช่ไหมก
0: ็
1: เป็นการแบบนัดกับเพื่อนไว้คือคุยตั้งไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็เผื่อๆด้วยแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็พี่เกกลับจากต่างประเทศเพื่อนก็โทรมาเลยว่าคุณ
0: มี
1: คอนเสิร์ตนะ
0: เอ
1: าวันไหนเหรอวันนี้ก็เลยตกลงอาทิตย์ที่ไม่มานั่นแหละค่ะก็ไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วก็ถือว่าตอนแรกเกียมไม่เข้าใจว่าการที่เราไปรอเป็นชั่วโมงแล้วก็เดินทางพารถติดกันไปเนี่ยค่ะมันเราจะได้อะไรนอกจากความสุขกับการฟังเพลงฟังตรงไหนก็ได้ความรู้สึกเนาะก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปในฮอลแล้วมีคนร่วมเป็นหมื่น
0: ครับ
1: แล้วหันไปวัยเดียวกับฉันหมดเลย
0: อุ้ย
1: คือยุค90นี่หันไปเอ้าเอ้าทุกคนก็มากันแบบด้วยหัวใจนะคะก็ถือว่าวัยเดียวกันหมดเลยนักร้องก็วัยเดียวกับเรา
0: โอ้ยไม่นะ
1: เนาะคุณตีนาเนี่ยอายุมากกว่าเราอีก
0: ตีนามีหลายคน
1: มีมา10คน
0: โอ้คุ้ม
1: สิบเอ็ดคนพร้อมเกส
0: ครับ
1: มีรับเชิญพิเศษมาต่างห
0: ากทำไมต้องมาหลายคนรู้ไหม
1: มันร้องกันไม่ไหวก็เลยแชร์กันคนละนิดคนละหน่อยมา4เพลง8เพลงเข้าก็ไปหลังไมค์อีกคนนึงมาแล้วก็มาอยู่อย่างนั้นสลับ
0: แต่มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยเพราะการจะรวมศิลปิน
1: เบอร์ใหญ่ๆ
0: มาได้ทั้งหมดพร้อมกันอ่ะมันยาก
1: ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นการไปดูว่าเอ๊ะคนบางคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันเริ่มที่จะถอยหลังตัวเองเพื่อหาความสุขในการมีชีวิตอยู่พี่ชาอะไรที่เป็นความสุขก็ไปเจอเพื่อนก็นานแล้วเพื่อนร่วมสมัยทำงานกันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานบริษัทก็เราก็มีคุยกันทางเมสเซจบ้างแต่ไม่บ่อยนะคะไม่ได้ค่อยโทรคุยกันเพราะว่าเกรงใจซึ่งกันและกันว่าทำงานมันไม่ตรงกันนะ
0: ก็คือเวลาเพื่อนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่รู้จะคุยอะไร
1: ใช่จริงๆ
0: คือถ้าคนอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันเลยมันก็จะมีเรื่องให้คุยได้ไง
1: ใช่
0: แต่ว่าเพื่อนอยู่ไกลๆกันแบบนานๆ
1: ถามสารทุกข์สุขดิบได้อย่างเดียวนะแต่ว่าให้คุยกันทุกวันเมาทุกวันเนี่ยไม่มีแล้วปกติพี่เกียรติก็ไม่ได้เมากับเพื่อนทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ทันไง
0: ครับ
1: เวลาไม่ทันเรากลับมาเพื่อนหลับแล้ว
0: เนี่ยก็โทรกันมาซื้อโปรเยอะกันขนาดนี้นะ2แถม1นะตอนนี้นะ
1: ใช
0: ่โทรเข้ามาครับ
1: โทรมาเลยนะคะยังไงโปรยังมีอยู่นะจนถึงวันนี้เที่ยงคืนนะคะท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง แล้วสรุปว่ายังไงได้อะไรล่ะตกลง
1: ก็ได้ประสบการณ์ความหมายคือเราเห็นว่า1คนเนี่ยจะกลับไปเรียกร้องหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นอยากจะไปยืนในจุดที่ทำให้เราชีวิตมีความสุขแต่เลือกว่าจะอยู่แบบไหนเกียรติพี่เกียรติก็จะเห็นคนนครเนี่ยไป
0: ครับ
1: ซึ่งไปคนเดียวด้วย ไม่มีเพื่อนไปบางคนคือเพื่อนพี่คนนี้ปกติดูคอนเสิร์ตไปคนเดียว
0: ครับ
1: ก็ถามว่าแล้วทำไมไปดูคอนเสิร์ตต้องไปคนเดียวมันกล้าเหร
0: อ
1: ไม่มีเพื่อนไปแดนซ์ด้วยไปร้องด้วยเขาบอกว่าการไปคนเดียวเนี่ยเวลาไปเจอตรงนู้นมันจะเป็นการเจอเพื่อน
0: เพื่อน
1: ที่แนวเดียวกัน
0: หัวใจเดียวกันชอบเหมือนกัน
1: ใช่นะคะเขาบอกเขาไปทุกคอนเนี่ยเขาไปคนเดียวทุกอันเลยครั้งนี้ครั้งเดียวที่เขาไปกับพี
0: ่
1: แล้วก็เป็นการเปิดใจ
0: แล้วเขาก็แยกไป
1: ทิ้งให้พี่เกียร์อยู่คนเดียวเปล่าเขาอยู่เขาก็แบบดูแลฉันเหมือนคนแก่
0: เธอจะได้รู้ว่าการดูคอนเสิร์ตคนเดียวเป็นยังไงฉันก็จะแยกไปอยู่ตรงอื่น
1: แต่เขาก็รู้สึกแบบดูแลว่าเป็นมาครั้งแรกเขาเหมือนฉันเด็กต่างจังหวัดแล้วมาครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ได้รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งแถวยังไงอ่านแบบไหนอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศดีสนุกสนานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิบชั่วโมงนั้นเป็นสิบชั่วโมงที่เราลืมโลกอ
0: ่
1: ะลืมโลกภายนอกไปเลยพี่ชาย
0: ครับ
1: สิบชั่วโมงคุณรู้ไหมที่ฉันอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปใช้เวลาโดยที่ไม่เป็นงานเลย
0: คุณต้องไปรอเขาอยู่หลายชั่วโมง
1: รอหนึ่งชั่วโมงดิฉันเข้าห้องประชุมไอ้อะไรเข้าฮอนั่นน่ะตอนบ่ายสามแล้วก็เหมือนเขาก็จะทยอยแขกเข้าอ่ะเนาะ
0: ค
1: น 10,000 คนเข้าบ่ายสามสี่โมงนักร้องขึ้นเลยเป๊ะมาก
0: เพราะเขาต้องรีบนอนรุ่นเนี้ย
1: ไม่เขาเลิกกับเที่ยงคืนแล้วค
0: ือ
1: ห้าทุ่มครึ่งเราออกจากฮอ
0: ครับ
1: นะคะก็สนุกสนานก็ถือว่าได้การปลดปล่อยแล้วก็เรียนรู้การใช้คือจริงๆอ่ะชีวิตพี่เกียรติจะไม่ค่อยจะคูดาวอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยพาตัวเองลงสักเท่าไหร่จะตัวเองบุกไปหน้าอย่างเดียวเอางานเข้าไว้อะไรเงี้ยมันมีภารกิจเยอะแยะไปหมดแล้วก็ลืมที่จะเซฟช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะเป็นการพักผ่อนจริงๆ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองทำบ้างนะอย่าบ่อยนะเพราะมันก็คือค่าใช้จ่ายเนาะมันก็ไม่ได้ถูกนะตั๋วน่ะ
0: แต่คุ้มนะ
1: 3,000
0: มาเยอะขนาดนั้นแหละคุ้มคุณเฉลี่ยสินักร้องกี่คนหาร 3,000 ตกคนละเท่าไหร่เอง
1: 3,000 ค่าตั๋วเครื่องบินอีกหลักค่าโรงแรมอีกหลัก
0: อันนั้นคุณต้องไปอยู่แล้วไหม
1: ก็นั่นไงก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าได้เวลาใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับให้ความสุขกับตัวเองโดยที่ไม่มีงานเข้ามาเลยในหัวใน10ชั่วโมงนั้น
0: ครับ
1: นะคะก็ลองดูเป็นครั้งแรกของเกียร์เหมือนกันนะคะตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบปล่อยตัวเองแบบ10ชั่วโมงโดยไม่มีงานเข้ามาในหัวเลยนะคะก็ถือว่าหลังจากที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ยังกลับมาปุ๊บก็รุยงานลงสวนลงพื้นที่กัน
0: ก็เลยจัดโปรโมชั่นซะเลยก็เลยจัดโปรโมชั่นกันซะเลยนะฮะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับเบิร์ธเดย์ CEO ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ2แถมฟรี1ครับซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดครับทั้งปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคทวันนะครับปุ๋ยแบ็คแคทปกติ2ชุดนะครับราคา 5,900 ปกติ3ชุดใช่ไหม 5,940 บาทแต่อันนี้คุณจ่ายแค่ 3,960 บาทคุณได้ไปทั้งหมด3ชุดด้วยกัน
1: ใช่ค่ะได้ไป3ลิตรเลยนะถ้าใครสวนปาล์มจะแนะนำว่าซื้อ2โปร
0: ครับ
1: เปิดใจนะความหมาย2โปรปาล์ม10ไร่คุณซื้อ2โปรคุณก็จะได้ฉีดทั้งหมด7รอบเอ้ย6รอบ
0: ครับ
1: 6รอบก็พอเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแล้วค่ะนะถ้าพอเปิดใจรอบต่อไปจะซื้อใช้ทั้งปีก็ค่อยกลับมาซื้อราคาปกติค่ะราคายกรังนะคะจากเมื่อก่อนเราต้องจ่ายยกรังเนี่ย 37,920
0: แต่วันนี้คุณฟังจ่ายเพียง 3,100 ขออภัยครับ 31,680 บาท
1: คุณบอกเลยว่าเอา8โปร
0: ได้ไอ้1รัง
1: 18โปรได้24ลิตรเลย
0: จ่ายตังค์แค่ 31,680 บาท
1: โคตรประหยัด
0: ครับ
1: โคตรของโคตรประหยัดแล้วบอกไปเลยว่าไม่ทำโปรโมชั่นแล้วจนกว่าปี70กลางปีเป็นต้นไปค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้จะมีไม่มีนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องดูไอเดียก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ให้นะคะแต่ถ้าปีนี้ปี69ไม่มีโปรแล้วกลับไปที่โปรปกติ6ชุดแถมฟรี1ชุด10ชุดแถมฟรี2ชุดเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังใครที่ใช้อยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วก็คำนวณดีๆนะคะแล้วก็หมดเขตเที่ยงคืนวันนี้นะคะกับเบอร์โทรเนี่ยคุณไม่ต้องโทรเที่ยงคืนนะคะ
0: ก็คุณมีเวลาถึงเที่ยงคืนอ่ะ
1: ก็ไลน์มาแล้วการอย่าโทรให้เกียร์พักบ้างไลน์มาอย่าโทรนะคะท่านผู้ฟังคะขอให้ไลน์มาพอ4ทุ่มแล้วคุณไลน์เถอะกับเบอร์โทรนี้แหละค่ะ063
0: 459 6939คุณไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนหรอกคุณฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณก็โทรกันมาได้เลยตั้งแต่ช่วงกลางวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รีบจัดส่งให้กันเลย
1: เมื่อกี้บอกว่าชั่วโมงแรก
0: ครับ
1: มองภาพไม่เห็น
0: คือชั่วโมงแรกเนี่ยเขาบอกเขาฟังวิทยุไม่ได้เปิดโทรศัพท
1: ์อ๋อเหรอ
0: ขอดูหน่อยสิเขียนพูด
1: ความผิดดีเจช้างไม่ออนไลน์ไม่เปิดไลฟ์สดค่ะท่านผู้ฟังนะเปิดแต่เสียงไม่เปิดภาพไลฟ์สดก็เลยคิดถึงว่าสวนป้าจิตอ้าวเป็นยังไงตอนที่ก่อนจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทสวนป้าจิตลุงเจี๊ยบ
0: ครับ
1: สวนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะทางหน้าแฟนเพจนะดูเลยนี่ป้าจิตเป็นคนส่งมาให้เรา
0: ถ่ายเองกับมืออ
1: ่ะถ่ายเองกับมือเศร้าเองกับใจ
0: ครับ
1: พอวันหนึ่งฉีดพ่นไปผ่านไป14วัน
0: ฉีดแค่2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: แค่2ครั้งเท่านั้นนะ
1: ป้าจิตลุงเจี๊ยบยืนยันว่าโร่งนาวนั้นค่ะ
0: เนี่ยได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: สวนอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเจ้าตัวบ้านเจ้าของสวนอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็เอาไปใช้คือจริงๆน่ะสวนแปลงใหญ่แบบเนี้ยเราผ่านมากับจันทบุรีตราดเยอะแยะจันทบุรีตราดระยองเนี่ยส่วนมากจะเป็นสวนที่อายุต้น30ปีขึ้นที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับสภาพสวนที่กิ่งก้านสาขาไม่ค่อยมีแล้ว
0: uh-huh.
1: แล้วก็มาตัดสินใจใช้ในขณะที่ก็ปลูกเสริมแล้วนะนี่สวนป้าจิตยังไม่ได้ปลูกเสริ
0: ม
1: นะคะทางภาคตะวันออกเขาปลูกเสริมกันหลายแปลงแล้วสวนลองนรินทร์ก็ปลูกเสริมนะส่วนของพี่บันเทิงก็ปลูกเสริมสวนของใครอีกอ่ะของเจเนะก็ปลูกเสริมนะคะหลายแปลงเลยปลูกเสริมแต่ไม่ต้องเสริมแล้วเพราะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาชราแบล็คแคทวันสวนฟื้นมาสวยงามเหมือนสวนอายุ 7-8 ปีเลยความสมบูรณ
0: ์ป้าจิตถือว่าโชคดีที่เจอเราตัดสินใจเปิดใจใช้ก่อนเลย
1: ป้าจิตตัดสินใจไง
0: ครับ
1: ถ้าป้าจิตไม่ตัดสินใจก็อาจจะต้องเสริมนะป้านะ
0: ใช่
1: นะวันนี้
0: เปิดตังค์ไปเท่าไหร่ต้องลงทุนกันไปอีกตั้งเท่าไหร่
1: วันนั้นอยู่ในออฟฟิศต้องนานเลยเนาะหลายชั่วโมงเลย2ชั่วโมงกว่า
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงกว่าป้ากับลุงไม่อยากไปไหนเล่าไม่จบ
0: อื
1: ้อ2รอบลุงกับป้าเล่าไม่จบว่ามันมีประสิทธิภาพดีแบบไหนพี่ช้าง
0: วันที่รายการออกอากาศตอนนี้น่าจะฉีดรอบที่3ไปแล้ว
1: รอบที่3แล้วค่ะ
0: ใช่
1: นะแล้วเดี๋ยวเก็บไปติดตามแล้วก็มาให้ทุกคนดูกันทางหน้าแฟนเพจเมื่อกี้ก็ต้องไปเห็นกับตาตัวเองว่ามันดีขึ้นมาทุกต้นแล้วหรือยังและยังต้องปรับอะไรให้ป้ากับลุงอีกนะเราต้องปรับกันอยู่แล้วค่ะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดย้ำนะคะปลูกอะไรให้เป็นต้นไม้ใช้ได้หมดแม้กระทั่งถั่วงอกแม้กระทั่งเห็ดคุณจะปลูกเห็ดชนิดไหนคุณบอกมาขอให้คุณบอกนะปลูกพืชทำเกษตรกรรมขอให้บอกเราปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ครับนะฮะเดี๋ยวเรามีรูปของสวนส้มโอพี่คลีไหมครับตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับมีที่ผมปอกเอง
1: ม
0: ี
1: แล้วจ้าม
0: ีแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้วเนี่ยต้องขอบพระคุณพี่คลีตัดผลผลิตทุกครั้งไม่เคยที่จะลืมเอามาโชว์มาอวดให้พวกเราได้ชื่นชมได้มีความเขาเรียกว่าดีอกดีใจกับสวนส้มของพี่คลีด้วยนะคะลูกใหญ่มากนี่ฉันนกถ่ายรูปเมื่อยมือ
0: นี
1: ่นะลูกใหญ่น้ำหนักด
0: ี
1: ฟ
0: ู
1: เต็มเลยนะคะแล้วก็คือสวยเลยนะสำหรับส้มโอทับทิมสยามซึ่งมีแค่2ไร่
0: เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 2ไร่
0: นาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่ส้มโอทับทิมสยามก่อนพี่คลีนะครับมี2ไร่นะครับ
1: 2ไร่เก็บผลผลิตทีเป็นหมื่นลูกจ้า
0: ครับนี่
1: เป็นหมื่นลูกจ้าน
0: ี่ดูรูปทรงสิ
1: เนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าต่อมน้ำมันของเขามันจะละเอียดผิวแววไม่ได้แว็กซ์นะคะเนี่ย
0: ครับ
1: เงาวาวด้วยการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาชราแบล็คแคทวันแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคือหน้าฝนความหวานเป็นไงคะคุณกินแล้ว
0: หวานฉ่ำมาก
1: ยังเหลือไม่ติดตู้เย็นเนี่ย
0: ไม่มีละ
1: กินหมดเลยเหรอ
0: มีลูกหนึ่งฝากแปะแม
1: ่ถึงแม่นะ
0: ใช
1: ่แม่น่าจะเอาไปทำบุญเดือน10
0: ครับไม่น่าจะถึงนะ
1: คืออร่อยไหมเกียร์ยังไม่ได้กิน
0: ครับ
1: เกียร์เห็นภาพเห็นสีแล้วก็ได้ดมกลิ่นแล้วหอมมากนะคะอันนี้นี่ไง
0: นี่ที่เราปอก
1: แดงเลยนะมีคนปอกด้วย คุณก็ใช้งาน
0: ตอนแรกก็จะใช้แมวครับแต่แมวปอกไม่ได้ก็ต้องใช้คนปอกไปกิน
1: กะจะใช้แมวดำปอกก็เลยใช้
0: นี่สีไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะจ๊ะแดงมากแล้วฉ่ำ
1: คุณถ่ายภาพแค่นี้เองเหรอตอนที่คุณกินอ่ะ
0: ใช่
1: เหรอรีบไปหน่อยเนาะรีบกินไปนิดนึง
0: ใครเจ้าใจไหว
1: ไม่จริงๆนะส้มนี่ถ้ากินส่วนส้มที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทคุณโอ้ยมันไม่มีคำว่าไต่ลิ้นเลยอ
0: ่
1: ะมันกินแบบกินหั่นไปทีหนึ่งลูกหมดอ่ะพี่ช้างลูกหนึ่งกินหมดโดยแบบคือมันอร่อยแบบหยุดไม่อยู่จริงๆลองใช้อ่ะคุณต้องลองใช้อ่ะฟังอยู่เนี่ยส่วนส้มอ่ะหลายคนชอบพูดไงพี่ช้างมันพอจริงหรออาหารมันจะพอจริงหรอไม่มีทางไม่พอค่ะปุ๋ยแบ็คแคทของเราสามารถเติมเต็มได้ครบจริงๆนะไม่ว่าคุณปลูกพืชอะไรขอแค่ฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งขึ้นอยู่กับระยะที่เราทำอยู่แล้วก็จำนวนนะคะคุณจะเอาไปทดลองเนี่ยซื้อไป1ลิตรก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: แต่ฉีดพ่นให้ได้ 5-7 รอบฉีดครึ่งต้นก็ได้เหมือนบางมะฉีดครึ่งต้นก็ได้เดี๋ยวบางตอนนี้ฟังกันอยู่ที่เบตงไอเยเวงเนี่ยฮะบางทั้งหลายก็เติมได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะฟังกันอยู่ที่ปัตตานีนราธิวาสทุกพื้นที่ค่ะที่ฟังกันอยู่ทำนาข้าวคุณก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เป็นโปรที่ไม่เคยทำแถมปุ๋ยแบบนี้มาก่อนเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ไม่ต้องรอโอกาสหน้าแล้วนะคะภายในปีนี้ถือว่าเป็นโปรครั้งสุดท้ายนะซื้อ2แถม1นะคะซึ่งที่ผ่านมาทั้งปีที่ผ่านมาเราก็มีแค่ Black Cat 1เน
0: าะเป็นยาเชื้อราครับ
1: นะคะในปุ๋ยเรายังไม่ได้ทำนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับมือใหม่สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาสู่ในครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะคะคุณเชื่อให้คุณวางใจแค่7รอบถ้าใช้ไม่ดีไม่เห็นผลพวกเรายินดีคืนเงิน
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดใจแล้วก็ซื้อน้อยนะครับพอเห็นผลแล้วเนี่ยก็จะเสียใจนะฮะเพราะว่าโปรแบบนี้
1: แต่พ
0: ี่
1: เคนจะดีใจไง
0: แต่โปรแบบนี้มันไม่รู้จะมีอีกเมื่อไร
1: แต่พี่เคนดีใจพี่ช้างแล้วพี่เคนได้กำไรบ้างนะเผื่อว่าทุกคนเห็นใจเอาไว้ไปซื้อราคาปกติ
0: แล้วก็โทรใหญ่เลยคนเห็นใจมากตอนนี้
1: โทรกันเข้ามาค่ะ
0: เห็นใจมากเลยตอนนี้0634596939
1: เบอร์โทรนี้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์มานะคะถ้าคุณสะดวกแอดไลน์ก็เอาไปเพิ่มเพื่อนนะใช้เบอร์โทร0634596939แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนว่าจะรับกี่โปรเราพูดกันแบบนี้นะคะท่านฟังเอา1โปร2โปร3โปรเพราะโปรละ 3,960 บาท
0: ครับโปรละ3ลิตร
1: โปรละ3ลิตร
0: ครับ
1: แทนที่จะจ่ายเมื่อก่อนอาจจะต้องจ่าย3,5960รอบนี้จะจ่ายแค่3,960บาทนะคะก็ง่ายๆนะจาก5,940บาทจ่ายแค่3,960บาทเอาไปใช้กันยาวๆนะคะสำหรับใครที่แปลงน้อย3ลิตรนี้ก็ผสมน้ำได้3,000ลิตรค่ะพี่ช้าง
0: ครับติดต่อกันมานะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับงานเพลงจากลูกเขยปากพนังครับ คุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า
1: อ่านปากของฉันนะว่าร
0: ักอ๋อเดี๋ยวนะยังไม่ได้
1: ยังไม่มายังไม่ร้องซาทางจะเหนื่อย
0: มาละ

0: อตัง
1: ก็ไม่ออกเสียงดิให้อ่านปาก
0: เขาล่ะอย่ากลัวเขาไม่ได้ยิน
1: ก็บอกให้อ่านปากจะออกเสียงมาอีกเพื่ออะไร
0: โตศักดิ์สิทธิ์ครับนะบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็กแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะสำหรับวันนี้
1: ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้บอกว่าเป็นตัวที่ทำมาเพื่อพี่น้องภาคเกษตรจริงๆนะคะเอามาใช้ได้กับทุกพืชเลยนาคงนาข้าวพูดถึงนาข้าว
0: ครับ
1: ตอนนี้ข้าวเหนียวลืมผัวดิฉันก้มคอแล้ว
0: โอ้
1: งั้นเดือนพฤศจิกาได้เกี่ยวค่ะ
0: ครับ
1: นะคะข้าวก้มคอแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะคะก็น่าจะปลายตุลาต้นพฤศจิกาแหละได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวจะเตรียมตัว
0: ไวมาก
1: แป๊บเดียวเนาะ
0: ใช่
1: โอ้โหดูแล้วมีข่าวร้ายอีกแหละเพราะว่าช่วงที่รวงข้าวกำลังออกรวงอะที่ชูขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันกฎว่าเราจะไม่ฉีดพ่นปุ๋ยนะคะไม่ฉีดพ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะช่วงที่รวงข้าวกำลังชูคอรวงขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่ช้างบังเอิญแปลงขิงที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะเขาติดโรคเป็นไวรัสระบาดแล้วมันมากับลมค่ะพี่ช้าง
0: ก็ลามมา
1: ที่นาข้าวดิฉันด้วยก็จะมีเมล็ดที่ไม่เต็มอยู่ด้วยนะคะบางส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับไร่ขิงค่ะนะก็เป็นอะไรที่รู้สึกเศร้าใจนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราคาดการว่าไอ้ที่มันทำน้ำหนักได้อะก็เยอะอยู่แล้วค่ะพี่ช้างนะคะก็รอไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีภาพนะรวงข้าวดิฉัน
0: มีภาพแล้วใช่ไหมตอนนี้
1: มีภาพค่ะมีภาพไม่มีหรอเอาจริงเหรอเอาแล้ว
0: พรุ่งนี้
1: แล้วกันค่ะท่านผู้ฟัง
0: พรุ่งนี้เราจะให้ดู
1: ทำไม่ทัน
0: เพราะว่าตอนนี้กำลังรับโทรศัพท์กันอยู่กับโปรเราวันนี
1: ้โปรวันนี้นะคะเหลือไม่กี่นาทีกันแล้วนะคะสำหร
0: ับ ในรายการ
1: ไม่กี่นาทีแล้ว
0: แต่คืนนี้ยังมีเวลาอยู
1: ่คุณก็มีเวลาแค่วันนี้วันสุดท้ายนะจนถึงเที่ยงคืนทางหน้าแฟนเพจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทักมาแล้วไม่มีใครตอบคุณแค่สั่งทิ้งเอาไว้เลยนะคะตอนเช้าน้องๆแอดมินก็จะมารับออเดอร์ของคุณแล้วไม่ต้องมาขอเวลาโปรจบนะขอร้อง
0: พรุ่งนี้ไม่ต้องโทรมาแล้วนะในรายการอะ
1: โทรมาได้แต่ว่า
0: ไม่ต้องโทรบอกโปรนะ
1: ก็คือไม่ต้องขอแล้วนะเวลาเซตแล้วมันคือจริงๆอ่ะเราให้ไม่จำกัดจำนวนแล้วนะแต่ขอว่าตามเวลานะคะทุกท่านขานะรู้สึกทางภาคอีสานพี่เกียขอจนถึงวันอาทิตย์ได้ไหมบอกไม่ได้เขาตัดชั่วโมงเดียวไงในรายการดอกของดีเจน้องโอโน่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาจัดชั่วโมงเดียวแล้วลูกค้า
0: ไม่ได้ติดตามเพจ
1: ไม่ได้ติดตามเพจนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเข้ามาติดตามเพจกดเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์ก่อนนะเข้ามาเลยเซิร์ชเลยเจอหน้า Facebook เซิร์ชก่อนค้นหาไปที่ปุ่มค้นหานะคะวันนี้ถ้าทำไม่ได้บอกหลานบอกลูกนะคะช่วยกดให้หน่อยนะไปค้นหาหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทโอ้ยของพี่สากรที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมออเดอร์เขานะพี่เกียรติลืมแหละเขาทางหน้าแฟนเพจมาด้วยโทรมาไลน์ด้วยโทรศัพท์ด้วยลืมแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าตอนโทรมากำลังขับรถอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็ลืมแล้วเดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวรับให้นะคะคุณพี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะขอบคุณที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำอกน้ำใจที่เกียร์อยากจะตอบแทนกับแฟนๆของปุ๋ย Black Cat ทุกท่านแล้วกันนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่ในเดือนเกิดของเกียร์ที่ส่งมอบให้กับทุกคนแล้วกันนะคะมีโอกาสก็รับไปเลยนะคะขอบคุณทำยางพาราคุณก็ใช
0: ้
1: นะใช้ยางพาราเถอะ
0: วันก่อนที่มีโอกาสได้ไปเจอพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วเขาก็เสนอปัญหานะของเกษตรที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยนะครับมันก็มีเรื่องน้ำเรื่องแหล่งน้ำพูดคุยกันถึงอุปสรรคในการทำทุเรียนคือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศซึ่งถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติดินฟ้าอากาศนี่แน่นอนแล้วครับใครก็ช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถไปป้องกันแม่ลมพัดไม่ให้ฝนตกไม่ให้น้ำท่วมอะไรเงี้ย
1: ได้
0: ไม่ฮะไม่สามารถทำได้
1: ไม่สามารถ
0: นี่คือหนึ่งปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสะท้อนมาแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาพูดนะว่าเป็นปัญหามากเลยสำหรับเรื่องราวของการทำสวนโดยเฉพาะทุเรียนนะ
1: ค
0: ือต้นทุนสูงบางคนก็ต้องไปค้างนะอยู่ที่ร้านยา เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับมากมายเลย
1: จริงๆ เรื่องนี้พี่แกมมีทางออกให้เนาะ
0: คือคุณไม่ต้องไปเรียกร้องรัฐบาล
1: ใช่
0: ถ้าคุณอยากจะลดต้นทุนในการทำสวนจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องไปเรียกร้องรัฐบาลคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลย
1: ใช่วันนี้เราก็อย่าเยอะไปสิคะ
0: ครับ
1: ทุกวันเนี่ยทุกคนก็เยอะนะถึงรอให้เป็นโรคคือการทำเกษตรของเราอย่างเช่นสวนทุเรียนรอให้มันเกิดปัญหา
0: ครับ
1: พอเกิดปัญหาปุ๊บณเวลานั้นถ้าคุณแขวนลูกแล้วท็อปเข้าขวดละ15,000ต่อ 1,000 ลิตรคุณก็ใช
0: ้คุณก็เอา
1: แล้วนึกดูว่าในแปลงของคุณต้องใช้กี่ขวด
0: ครับ
1: ลงทุนเยอะเพื่อให้ผลผลิตมันขึ้นตาช่างแต่วันที่ขึ้นตาช่างคุณไม่รู้ราคาเลย
0: ครับ
1: คุณแบบไปคาดหวังว่าฉันต้องได้200 108 105โนแล้วครับของลงแล้วยากมากเลยที่จะขึ้น
0: ที่ผ่านมาเราก็เห็นละ
1: ใช่นะคะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่70 65ถ
0: ้
1: าของไม่ดีเลยประมาณ35บาททำก็โอดครวญแล้วทีนี้เราจะต้องร้องไห้แล้วค่ะพี่น้องภาคเกษตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิกเฉยต่อการดูต้น
0: ครับ
1: ใช้ไปแล้วไม่ได้สังเกตต้นเลยว่าดีไม่ดีใบกรอบไม่ใบบางใบอะไรก็ตะพึดตะพือใช้อยู่นั่นแหละ ร้านปุ๋ยร้านยาเอาไว้นั่นให้อันนี้ให้เอาหมดไม่เคยปฏิเสธแต่เวลาเรามีอะไรดีๆไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมากลดต้นทุนได้อีก
0: ครับ
1: ทุกคนจะฟังแล้วทะลุอีกข้างหนึ่งเพราะไม่เชื่อเพราะเธอไม่ใช่ร้านปุ๋ยร้านยา
0: และที่สำคัญคือไปร้านปุ๋ยร้านยาเอาแค่ขอกลับบ้าน
1: จ้ะ
0: แต่ถ้าสั่งปุ๋ยแบ็คแคทคุณต้องโอนตังค์ก่อน
1: ก็เป็นหนี้สิคะอ้าว
0: ทำให้ผมนึกถึงอะไรพี่เกียรติรู้ไหมผมทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคนที่ไปเป็นหนี้ไอ้โม่งอ่ะหนี้นอกระบบอ่
1: ะ
0: คุณทำสวนให้ตายอ่ะคุณก็ไม่หมดหนี
1: ้ใช่
0: ถูกไหม
1: ดอกเบี้ยมันบานจริงนะ
0: เออเนี่ยเหมือนกันคุณไปเอามาคิดได้มาก่อนเดี๋ยวผลผลิตได้แล้วก็ไปคืนแต่พอราคามันไม่ดีขึ้นมาแล้วตังค์ไม่พอคืนเขาอะแล้วต้องทำมาอีกนะ
1: มีเคสมีเคสอ่ะเรื่องนี้มีเคสเลยลูกค้าพี่เกียร์นะคะน้องชื่อแจ็คอยู่ที่บ้านซ่อง
0: สุราษฎร
1: ์สุราษฎร์ธานีนะฟังรายการแหละพี่เกียร์รู้ว่าฟังรายการนะคะเขาก็บอกว่า
0: เอ่ยชื่อเขาได้มั้ยคุณแจ็คเนี่ย
1: เอ่ยได้สิคะไม่รู้ถ้าจะด่าโทรมาด่าพี่เกียร์เลยนะคะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยจริงๆตั้งมั่นจะตัดสินใจใช้แบ็คแคทตลอดทั้งฤดูกาลมาปีนี้ปีที่3แหละ
0: ครับ
1: พอได้ใบมาสวยวิ่งเลยอย่างนางงามเลยพอถึงเวลาทำดอกเพื่อนมาบอกว่าเอาไอ้นี้สิมันดีดอกมาง่ายทิ้งแบ็คแคทเลยค่ะ
0: ครับ
1: ไปเอาตะกุยมากับอย่างอื่นเลยไปจนแบบบานเลยอ่ะนะคะแล้วสุดท้ายไม่ได้ผลผลิตร่วงใบไม่สวยต้องไปฟื้นฟูอีก
0: อ
1: ้าวมาสั่งปุ๋ยแบ็คแคทก็แบบหืดขึ้นคอแล้วค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะพอตอนมาสั่งเพราะอะไรรู้ไหมต้นทุนปลาก็ไปเกือบ 200,000 แต่ขายได้แค่แสนเดียว
0: ครับ
1: เท่าตัวที่ขาดทุนนะคะพอเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นกับแบ็คแคทอีก
0: ครับ
1: ก็สุดท้ายนะคะเอาไปฟื้นฟูจนใบสวยวิ่มดีงามพอถึงเวลาระยะดอกก็ร้านปุ๋ยยาบอกว่ามีเซลมีเซลของบริษัทนี้ไปดูแลถึงสวนเลย
0: ครับ
1: เอาตัวนี้ไปใช้ดีกว่าขาดทุนอีกแล้วค่ะปีนี
0: ้
1: นี่เป็นปีที่3แล้วจะบอกกับพี่เกียวว่าเดี๋ยวผมจะตั้งใจกับแบล็คแคทเต็มที่แล้วครับพี
0: ่ครับ
1: คือได้หมดแล้วค่ะแล้วถึงความสะดวกของท่าน
0: ตั้งใจก็ซื้อไว้เยอะ
1: ใช่จะได้ตัดปัญหา
0: จ
1: ริงแต่ซื้อเยอะยังไงอะที่ผ่านมาได้ไม่ถึงแสนเถียรอบนี้
0: ก็ไม่รู้ไปยืมใครมาก่อนที่ผ่านมาคุณก็ยืมเพราะคุณก็ไปเซ็นเขาไว้หรือเปล่าล่ะ
1: คือมันไม่ได้ว่าหัวเราะอะไรหัวเราะวิธีการ
0: เออ
1: ว่าเราพร้อมที่จะให้ร้านปุ๋ยร้านยานำพาเราไปตรงไหนก็ได
0: ้
1: เราพร้อมกันจริงๆกับพี่น้องภาคเกษตรทุกคนพร้อมมากที่จะให้เซลล์บริษัทนั้นบริษัทนี้พาเราไปตรงไหนก็ได้
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกไอ้นี่ต้องเพิ่มพี่เกียร์ถามสิถ้าณวันนี้เรามีตัวที่มันพร้อมทุกอย่างลดทั้งขั้นตอนลดทั้งต้นทุนไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวแค่คุณฉีดพ่นให้ตรงตามกำหนดแค่นั้นเอง มันจะยากตรงไหนแถม7รอบไม่ดีเขาคืนเงินคุณทุกบาทอีก
0: ถ้า 1,980 บาทคุณว่าแพงคุณก็ซื้อโปรวันนี้ไปซื้อ2แถม1 3,960 เนี่ยถ้าเหตุผลคนไม่ใช้แบ็คแคปเพราะแพงอ่ะ 1,960 บาทไม่ไหวแพงเกินก็ซื้อสิวันนี้ 3,960ได้3ลิตร
1: แล้วลองทำแล้วคุณซื้อไปเท่านี้คุณใช้แล้วเนี่ยไม่ดีไม่เห็นผลภายใน7รอบเราก็
0: คืน
1: เง
0: ิน
1: 3,960 บาท
0: ครับ
1: คืนกับคุณเกียร์นี่แหละคืนคุณเกียร์เป็นใครทำไมต้องมาคืน
0: ก็เป็นเจ้าของปุ๋ยไงเ
1: ออคือยินดีเลย
0: หรือไม่เวลาที่มีเซลล์มาขายอ่ะถามเขาหน่อยถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลคืนตังค์ไหม
1: อ่ะพี่เกียร์บอกอันนี้เลยพี่ออสนี่พูดเลยพี่ออสนี่คือคนของเรานะ
0: ครับ
1: พี่ออสคือคนของพี่เกียร์นะพี่ออสคือคนของ Black Cat นะ
0: อ
1: ยู่ที่บ้านนาสารสวนมังคุด
0: ครับ
1: หลายคนรู้จักเบาออสมากรู้จักโกออสมากๆเลยหลายคนตามพี่ออสกันมากเลยแล้วพี่ออสก็สารภาพกับพี่เกียร์ในปีนี้เน
0: า
1: ะ
0: ว่า
1: น้องเกียร์มีหนุ่มคนหนึ่งมีเซลล์อีกบริษัทหนึ่งมาตามจีบเพราะเห็นพี่ออสทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat
0: ครับ
1: โอ้ยสวนนี้มันน่าเอามาเป็นอย่างเหลือเกิน
0: สวย
1: สวยก็มาจีบพี่ออส
0: ครับ
1: พี่ออสบอกว่าถ้ามันเก่งกว่า Black Cat เอาไปสิแปลงหนึ่งไปลองทำดู
0: ครับ
1: โดนไป3รอบ
0: ครับ
1: หายหัวเลยพี่ออสบอกแล้วหัวเราะผมหยอกให้แล้วน้องเกียร์พี่หยอกให้ไปแปลงตรงนั้นน่ะวะถ้าทำวันนี้ว่า Black Cat ที่ผมเปลี่ยนให้หมดเลยให้ฟรีด้วยนะเขาทำให้พี่ออสฟรี
0: ๆ
1: มา3รอบ
0: ครับ
1: หายหัวไปเลยแล้วตอนหลังกลับมาหาพี่ออสอีกทีนึงพี่ช่วยไปขึ้นเวทีให้ผมหน่อยได้ไหมว่าพี่ใช้ปุ๋ยผม มีอย่างงี้ด้วยอ่ะพี่ช้าง
0: ก็ไปได้นะพี่ออสก็เอารูปภาพที่สวนโฟมไปให้เขาดู
1: แล้วพี่ แล้วพี่ออสก็โทรมาหาพี่เกียร์บอกว่าผมมันน่าเป็นคนของน้องเกียร์แล้ว นี่ไงผู้ช่วยหมีก็นั่งฟังกันอยู่น้องน้องอะไรน้องวัดเอ๋ยโกแมวเอ๋ยฟังกันหมดเลยตรงนั้นอะฟังรายการหมดเลยนั่งบทเราแต่เกียร์พูดเรื่องจริงเนาะพี่ออสเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทุกคนที่ไปบอกต่อให้เราอะครับคือเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรานะ
1: นอกจากผลผลิตเขาดีต้นเขาสวยไม่เป็นโรคนี่คือเขาได้
0: ซ
1: ื้อ
0: ปุ๋ยเขาก็ซื้อเหมือนคนอื่นราคาเขาเท่ากัน
1: เหมือน
0: ไม่มีส่วนลด
1: ไม่มี
0: อะไรให้
1: มีน้ำพริกไปให้กูอย่างเดียว
0: เวลาไปเยี่ยม
1: เวลาไปเยี่ยมสวนมีน้ำพริกบ้างมีเต้าซ้อไปบ้าง
0: แต่ก็เอาทุเรียนเขากลับบ้านอะไรอ
1: ย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่คุณเกียร์เขาสวนไม่เกียร์ไม่ได้ขอ
0: แต่เขายินดีไงเพราะเราเอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปให้เขาเนี่ย
1: แล้วไม่ดีได้ยังไ
0: ง
1: น้องวัดพ่อกับพ่อทำสวนมากี่ปีแล้วผลผลิตมามากที่สุดในชีวิตก็ตอนใช้ปุ๋ยแบคแคทนี่แหละไม่งั้นเขาไม่รักปุ๋ยแบคแคทแหละเมื่อก่อนพ่อยังบอกปุ๋ยเป็นอะไร
0: อย่างเงี้ยราคาแพง
1: ปุ๋ยบ้าอะไรแพงขนาดนี้พ่อน้องวัดบอกตอนนี้พ่อก็คุ้มก็ดีจริงๆดูนะ
0: แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรด้วย
1: นะฮะ
0: ไม่ต้องไปซื้อโน่นนี่นั่นไม่ต้องไปซื้อยาเคมีมาฉีดพ่นในสวนให้เสียสุขภาพ
1: ใช่นะคะก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเราก็จะต้องเดินทางเวียนไปหาพี่น้องฝั่งจันทบุรีกันอีกรอบนะช่วงระยะทำดอกนะคุณทำดอกกับปุ๋ยแบล็คแคทได้สบายสบายเลยนะคะสำหรับใครช่วงนี้รู้สึกลงสารกันเรียบร้อยแล้วอย่างสวนของเจ๊ไรนะที่ตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์นะคะก็ฉีดสารกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยสำหรับคนปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเราจะทำกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลพี่ช้างเราจะทำให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์เพราะทุกคนจะได้ราคาที่ดีนะคะ อันนี้คือเป้าหมายนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้และอยากจะเปิดใจใช้อยากจะเหมือนเพื่อนเขาบ้างอยากทำผลผลิตให้ขึ้น AB 80% บ้างอยากมีสวนสวยเหมือนพี่ A นะคะอยากมีสวนดีเหมือนพี่เชิดพี่ปิ๋วอยากสวนดีเหมือนเจ๊อี

0: กุมภา
1: จำชื่อเขาผิดทุกทีเลยเพราะนั้นเดี๋ยวจูเรียกเขาตะวันทุกรอบเลยสวนของผู้ใหญ่อ้ายสวนน้องยี่อย่างนี้นะคะหลายๆแปลงเยอะมากนะทุกคนค่ะแล้วไม่ต้องห่วงว่าคุณคือคนแรกของแบล็คแคทนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: คุณคือคนสุดท้ายแบล็คแคทจะเป็นสุดท้ายของคุณถ้าคุณได้ใช
1: ้นะคะก็โปรโมชั่นดีๆก็รับกันไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะคะราคา 3,960 บาทนะคะง่ายๆเอาไปเลยค่ะและโปรนี้เป็นโปรสุดท้ายของปีไม่ทำอีกแล้วไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาหมดแล้วสัจจวาจาขอไม่ทำนะคะ
0: ซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราBlack Cat 1นะครับวันนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ
1: เลือกเอาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้จะเอาแต่ยาเชื้อราก็ได้จะเอาแต่ปุ๋ยก็ได้นะคะไม่ต้องให้ผสมนะคะทุกคนคะเดี๋ยวคุณจะขาดทุน
0: แต่เอาทั้ง2ก็ได
1: ้เอาทั้ง2
0: หมายถึงว่าเอา1โปร2โปร3โปรปุ๋ย Black Cat เอายาเชื้อราไป3โปรด้วยนะจะต้องไปใช้ร่วมกันอยู่แล้ว
1: ใช่นะประหยัดแน่นอนนะโปรนี้คิดมาแล้วว่าคุณได้ไม่ใช่บริษัทได
0: ้ครับ
1: ดังนั้นก็จัดไปอย่าให้เสียนะคะกำลังใจที่ส่งให้กับพี่น้องแฟนรายการนะคะให้กับแฟนๆปุ๋ย Black Cat ให้กับแฟนพันธุ์แท้ให้กับแฟนใหม่ที่จะเข้ามาย
0: ินดีต้อนรับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคน
0: เข้าสู่บ้าน
1: ใช่นะคะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้นะฮะรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับไม่มีโปรแล้วนะพรุ่งนี้จะมีโปร6แถม1 10แถม2 1ลังก็ 37,920 บาทครับในขณะที่คุณซื้อวันนี้นะ1ลังเนี่ยนะคุณจะจ่ายแค
1: ่ 31,000
0: กว่าบาทเท่านั้นเอง
1: 360 630หรืออะไร
0: จะอยู่ที่ 31,680 680บาทนะฮะ
1: คิดไม่ทัน
0: ใช่
1: สมองเบลอ
0: เมื่อคืนดึก
1: โจอี้ทำผิดเดี๋ย
0: วจะกลับไปพักผ่อนให้เพียงพอเลยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงครับเจอกันเราเหมือนเดิมกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันดีเจช้างและคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับวันนี้ลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.9225
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวีพร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวรังสิตเดือดร้อนหนักจากฝนตกไม่หยุดระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเตือนชาวบ้านริมคลองรังสิตขนย้ายสิ่งของพิมพ์ลพัฒน์เทลุ่งเรืองรายงานครับ
1: หลังจากฝนได้กระหน่ำตกลงมาต่อเนื่องไม่หยุดล่าสุดบริเวณตราลังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์ยังคงตึงเครียดหลังฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนในพื้นที่รังสิตสะพานแดงส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบมีแต้มวัดปริมาณระดับน้ำนับเป็นวันที่2ที่พื้นที่รังสิตเผชิญน้ำท่วมโดยฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากขณะที่การจราจรไม่สามารถสัญจรได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกทีมประพัฒน์เทียนเรืองสำนักข่าวไทยอสมท

0: ายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: รองนายกยศชนันท์ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเร่งตัดยอดน้ำเซฟพื้นที่ปทุมธานีและตอนเหนือกทมนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักโดยสถานีสูบน้ำแห่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลสำเร็จโดยตรงต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่กว้างทั้งอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงและอำเภอลำลูกการวมทั้งพื้นที่ตำบลหลัก6พื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่สำคัญในการช่วยตัดยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปลมประชากรซึ่งเป็นเขตรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติย้ำสถานการณ์น้ำกรุงเทพทรงตัวหากฝนไม่เติมคลี่คลายได้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมอาคารสำนักการระบายน้ำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าสถานการณ์ฝนและน้ำในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมีปริมาณฝนสะสมหลายพื้นที่สูงกว่า100มิลลิเมตรและบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรแนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไปพบว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในช่วงบ่ายและเย็นหากไม่มีฝนระลอกใหม่เข้ามาเติมสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายขณะนี้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเดินเครื่องเต็มกำลังทั้งอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากฝนหยุดตกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแต่จะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาเติมอีกจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปัญหาสำคัญขณะนี้คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งอยู่ในระดับสูงและมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะคลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และคลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายด้านการช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆโดยใช้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหลักเนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนปัจจุบันมีศูนย์พักพิงที่สามารถรองรับประชาชนได้233แห่งมีผู้เข้าพักแล้วประมาณ981คนมีศักยภาพรองรับประชาชนได้รวมประมาณ 15,000 คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้อง

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
5: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง200 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสสำหรับชั่วโมงสุดท้ายนะ10:16 ในขณะนี้นะครับก็ทักทายทุกช่องทางด้วยหลายบริษัทนี่ก็เริ่มแบบว่าทยอยแบบว่าเตรียมความพร้อมนะรับสถานการณ์ในขณะนี้โดยเฉพาะหลายหน่วยงานข้าราชการนะครับก็มีเริ่มจะประกาศWork from Homeกันมากแล้วนะอ่ะยังอยู่ตลอดกับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสแซกนะครับน้องคริสอยู่ในสายกับเราแล้วนะ
3: นำหน้าหน่วยรัฐไปแล้วผม Work from Home อยู่วันนี
2: ้ดีๆตอนนี้แถวบ้านผมรัตนาธิเบศร์ท่าอิฐชัยม้าก็เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาอีกรอบแล้วนะน้องคริสแล้วฝั่งน้องคริสเลยครับพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างอัปเดตหน่อย
3: ตอนนี้กำลังลงมาหนักขึ้นแล้วครับทางผมก็น่าจะเจออีกรอบหนึ่งละเรียบร้อยคร
2: ับ สู้ๆกันต่อไปนะครับเป็นตัวบรรยายทุกท่านด้วยนะมาช่วงนี้นะครับสองงานเพลงที่เพิ่งจบไปตามคำขอครับผมก็เปิดมาด้วยผัวเก่าสอนสินชัยบุญฮักบ่ถึงจากกบสุพจน์นะครับก็อยู่ต่อช่วงนี้เรามาอัปเดตรายงานเพลงที่จะเข้าสู่ระบบจอกคิวิต5เพลงนะน้องคริสนะสัปดาห์นี
3: ้ครับผม5เพลงนะฮะในสัปดาห์นี้เราแนะนำกันเลยแล้วกันนะฮะในเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพรจันทพรนะครับกับกำลังใจที่ไกลกันจังเดี๋ยวอาจจะให้พี่โอ๊ตแนะนำผู้แต่งและทำนองนะครับ
2: ได้เลยครับผมซิงเกิลแรกของน้องพรจันทพรเนาะอย่างที่น้องทิสได้รายงานไปซึ่งเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังนี่คำร้องทำนองครับได้จากพี่นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงเสียงประสานโดยพาวสตูดิโอนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกที่เจาะชีวิตสัปดาห์นี้ซิงเกิลที่สองครับโอ้โหนี่รอน่าติดตามไปทีเดียวเพราะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิดหวังซ้ำเท่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่านะครับของคุณไกสอนนะพอเอามาขับร้องใหม่ซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้ครับได้จากอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับน้องพิษ
3: ครับผมและเพลงที่3นะครับเป็นผลงานเพลงจากไอแมนฟิตกับอ้นนะครับผมสุดสนานแฟนถิ่นครับผม
2: ใช่ครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายท้าวคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองครับไอแมนพิสิทธิ์พงศ์เป็นคนเขียนเองด้วยนะน้องคริสเพลงนี้สุดแสดงแฟนทีมนี่น่าติดตามน่าติดตามแล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานก็ได้จากกั้งปืนโตครับมาต่อกันซิงเกิลที่4เลยครับน้องคริสเพลงนี้มีชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนโอ้โหซิงเกิลใหม่เลยครับจากน้องเวียนนฤมลได้ร่วมฟิชริงกับเน็กนฤพลเพลงนี้โอ้ผมเห็นเบื้องหลังบ้างแล้วนะตามสื่อโลกออนไลน์ต่างๆม้วนหลายเลยเพลงนี้นะก็อยู่อัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนภายใต้สังกัดค่ายแกรมมี่โกครับซึ่งคำร้องทำนองเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนของน้องเวียงนี่ได้อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเป็นคนแต่งครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับน้องคริส
3: ครับผมและในเพลงที่5นะครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากนุชวิลาวันครับกับผลงานเพลงอกหักส่งทางครับ
2: ครับผมซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดค่ายภูไทยเรคคอร์ดครับเพลงนี้อกหักส่งทางของพี่นุชวิลาวันเนี่ยได้อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเป็นคนแต่งทำร้องทำนองให้ด้วยนะเรียบเรียงเสียงประสานครับอาจารย์จินนี่ภูไทยรายงาน5ซิงเกิล5เพลงที่เข้าสู่ระบบจอคิวิตเรียบร้อยแล้วนะน้องคริสเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยเนาะ
3: ครับผมได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังจาก5ผลงานเพลงจอกคิวฮิตเพลงพวกนี้ครับ
2: ครับ

0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ5ซิงเกิล5ผลงานเพลงที่เข้าสู่ระบบจ่อชีวิตสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะสลับสับเปลี่ยนเปิดกันตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับในช่วงจ่อชีวิตทุกช่วงนักจัดรายการนะน้องคริสนะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาทวนทั้ง5เพลงอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะในเพลงแรกของจ่อชีวิตนะครับก็คือกำลังใจที่ไกลกันจังนะครับจากพรจันทพรสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอครับ
0: สิ่งที่สองครับผิดหวังซ้ำเท่างานจากพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายท็อปไลน์มิวสิก
1: ครับผมและในเพลงที่3สุดสแนนแตนทิมครับผมของไอแมนที่ติดพงฟิตกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นครับ
0: สิ่งที่4ครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนงานใหม่จากเวียงนฤมลครับฟีเจอริ่งไว้กับเน็กนฤพลเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดค่ายกับมิโกครับผม
1: ครับและเพลงสุดท้ายที่จบไปเมื่อกี้ก็คือฮักส่งทางของนุชวิลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดครับและนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจ่อฟิลฮิต28กันยาถึง2ตุลาคมนะครับ
0: มาช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับก็ต้องส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งความเป็นห่วงบรรยายให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะวันนี้อาจจะต้องสู้แล้วก็อดทนฝ่าฟันสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะบางพื้นที่ก็น้ำเริ่มลดกันบ้างแล้วระบายได้ดีแล้วหรือบางพื้นที่ก็อาจจะมีแบบว่าเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆน้องคริสเนาะ
1: ครับผมยังไงก็อยากจะฝากทุกคนให้ซื้อของกินและน้ำตุนเสบียงไว้นะครับผมเผื่อว่าเราจะยังต้องเจอฝนกันอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีครับแล้วก็ระมัดระวังในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับผม
0: ใช่ใช่ใช่อย่างเนี้ยที่น้องคริสได้เสริมไปนะฮะก็การเตรียมความพร้อมการเตรียมไว้เพื่อที่จะรับมือในอนาคตก็มันอุ่นใจกว่าจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้อยากให้พี่น้องของเราชาวลุกทุ่งมหานครตื่นตระหนกแต่ที่สำคัญนะอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยบางท่านก็อาจจะมีเหตุจำเป็นนะที่ต้องเดินไปหาของรับประทานที่จะต้องสถาน

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้
7: ฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปภ.จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 8:00 น.วราวุธสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดสำรวจผู้ประกอบการกระทบน้ำท่วมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและน้ำฝนปริมาณมากได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจตราและตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรและต้องการการเยียวยาอย่างไรบ้างขณะเดียวกันในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอให้ตรวจทานความแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำนอกจากภายในนิคมอุตสาหกรรมยังขอให้นิคมอุตสาหกรรมดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพราะการช่วยเหลือหากประชาชนคนใดมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์1564รัฐบาลสั่งลุยน้ำท่วม3จังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6โดยส่วนเครื่องกลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการประมาณ 3,000 คนต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน3เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกระ7เพื่อเร่งระบายน้ำและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณประตูน้ำบ้านตาเก็บตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังภายในชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประมาณ150หลังคาเรือนกว่า700คนส่วนจังหวัดสระบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกขนาด30นิ้ว1เครื่องบริเวณริมคลองสูงน้ำหมู่5ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรลงสู่คลองระบายน้ำลดผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที
1: ่โอ่งสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหน ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
9: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
14: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นจะพิเศษอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังตามติดตามรายการของเราให้จบนะครับท่านจะมีแต่ความกับเสียงเพลงที่เราจัดให้นะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569แล้วนะครับก็เป็นวันดีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายในวันเกิดคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับที่กำลังจะเกิดในวันนี้หรือที่เกิดมาแล้วทุกท่านความเจริญรุ่งเรืองครับรวยเงินรวยทองทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่ตกลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อดินนะครับโชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงพื้นยันศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานของหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงนิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554และก็นวรัตน์พงษ์ประมูลศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเพื่อให้เป็นฟังเพลงเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับสุดยอดเพลงในแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเพลงไว้ทั้งหมดเปิดให้ท่านฟังมาเป็นปีก็ยังจะไม่หมดนะครับเพลงแรกวันนี้ไฟตาอินนะครับสมพงษ์สมตภาพงเป็นผู้ประพันธ์ร้องคำร้องทำนองและก็คำพูดนะครับประยงที่ผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้อง55นะครับเพลงที่สองบุญร่วมชาตินะครับสมศรีพานทองเป็นผู้ประพันธ์ร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2518อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในปีรัชกาลที่9ขอเชิญครับ

พูดถึงเรื่องตะอินแล้วถ้าใครไม่รู้จักก็นับว่าแย่เต็มทีเพราะเมื่อปีที่แล้วบ้องไฟของแกชนะที่1เพราะขึ้นไป3วัน3คืนแล้วยังไม่ยอมลงเขาว่าแกผสมดินปืนสูตรพิเศษ

0: ว่าไงไรดางปีนี้ข้าจะต้องครองแชมป์อีกใช่ไหมเนี่ยฮะขอบใจนะที่เองมาคอยเป็นกำลังใจแก่ข้าทุกคืนแต่แล้วแกกินข้าวหรือยังเนี่ยฮะอย่าเพิ่งกินมาเลยนะข้ามีเวลาว่ะ
1: ตาตาไอ้ดาวมาพูดกับตาว่าไงอะตา
0: อ้าวเองไม่รู้เลย
1: ไม่รู้อะ
0: เองไม่รู้แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงวะ

ท่านผู้ฟังบ้องไฟใจก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับนะครับก็ยังถึงอยู่นะครับเป็นน้องตีกองตอมบาอัดเสียงมาตัวโบจอดชีวิตของเขาในท่านผู้ฟังครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเริ่มด้วยเพลงโอ้คุณกระหม่อมนะครับไพบูลย์บุตรประพันธ์คำร้องทำนองนะครับต้นอมตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงสารขับร้องโดยลัดดาศรีวรนันท์นะครับสง่าเป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2503โดยปรีชาเมตไตรสวัสดีวัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาติ

ไพรวันเพลงที่สองคุณนะครับฉลองผู้สว่างเป็นพระพิมพ์สองเพลงขอเชิญท่านรับฟัง

จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่ง

ขับร้องโดยสายันสัญญานะครับเพลงที่สองทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศักดิ์สยามเพชรชมพูขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับขอเชิญครับ

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้านึงเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: ผมเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทยครับวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
1: ครับ
0: พอวิกฤตน้ำมันเสร็จระลอกที่สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพสูงขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
1: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่สามกำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่ได
0: ้ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษเพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
1: ้
0: มาช่วยประชาชนเราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีตมันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคนคนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้วนะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเอง
0: ในการคนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ60 40
1: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus อยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ก็จะจอยวันละ200
1: เ
0: ราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายในโครงการไทยช่วยไทย plus
1: คือพอคนกำลังซื้อหดพอค้าไม่ค้าขายไม่ออก
0: คนนี้เขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าไม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าไม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่สองรอบที่สามแล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตังค์ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วคร
1: ับ
0: แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงินเนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ยลดค่าของชีพเขาแล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
1: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะงั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับ เราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดเดี๋ยวนี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
1: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
1: ครับ
0: ขายไก่ย่างในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
1: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยผมไปเจอเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับ หลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ 10,000
1: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
1: โอ
0: ้ ชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนก็ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก
1: ็
0: เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
1: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วย
1: ขายของเป็นด้วย
0: ขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: เขาไม่รู้ว่าขายดีทุกวันผมว่าโ
1: อ
0: ้ดีใจกับพี่ด้วยครับพ
1: ี่
0: ขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุด
1: ครับ
0: เป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่าวันจะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะ
1: เ
0: พราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือพี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กำไรก
1: ็มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทจริงๆดีรู้ราคานะก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์หนึ่ง 4.6 บาทพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงคนอื่นก็5 บาท 4.6 พี่ซื้อ5 บาทได้ไหมครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่จะได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยเพราะผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ ลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับ กดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแคบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร
1: ่
0: แบงค์ก็เห็น พราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะครับ
1: ร
0: ับรองคุณจะขายได้มากขึ้นแล้วก็อันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์
0: เรามีบสย.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านย
1: ัง
0: พาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินนี่ครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆคือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จ
1: บ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ย
1: เ
0: ราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยทำไมถึงมีต้องมีเงินอีก 200,000 บาทหลัง 200,000 ล้าน
1: หลัง
0: เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะคร
1: ับ
0: เงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย65% มาจากก๊าซธรรมชาติน
1: ำเข้าจากต่างประเทศ
0: แล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี
1: ่
0: ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช้
1: ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให
1: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับ เราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าคร
1: ับ
0: เราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: เกษตรกรทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที่ อ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ำมันได
1: ้
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้นเอาเงินไปอุดหนุนก็คือจ่ายตะวันออกกลางวันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
1: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคน
1: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทยพอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
1: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามที่จริงการไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
1: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลางคนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
1: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
1: ้
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
1: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ไปใช้น้ำมันที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซลพวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
1: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี้
0: ใช่
1: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
0: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
1: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับเมื่อปี35ปีที่แล้วค.ศ.1991
1: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างหนึ่งเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าไทยเอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานำเสนอ
1: สินค้าไทยของมานำเสนอในงานนี
0: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกำลังซื
1: ้อ
0: พวกนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้สินค้าไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
1: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็คือผลโดยตรงแล้วทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะครับ ทุกคนมาบอกว่าขออยู่ต่อ ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมาก ซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้ว ประเทศไทยในทุกคนแล้วมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับ มาทีนึงแล้วกลับไปพา
1: ภรร
0: ยาครอบครัวลูกกลับมาอีก อ
1: ัน
0: เนี้ยเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนถึงแย่งกันนะครับอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทำธุรกิจอ
1: ี
0: ก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงค์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
1: ่ครับ
0: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงค์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราแล้วประเทศไทยครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
1: ครับ
0: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยที่ใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะครับ มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติ
0: ในการโอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออเจนดาเราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษชื่อEntering New Horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ Empowering People
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ Building Resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ Agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดโชว์เกียรติพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMS แล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตคริสิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมาเน
1: ี่
0: ยผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้เห็น
1: เชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอาชีพภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AIผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่มันอาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันหนึ่งเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้ พราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
1: ครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติธันประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ

0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้

0: เช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mpod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mpod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันเสาร์ค่ะเสาร์นี้เสาร์ที่26กันยายน2569เป็นเสาร์ที่ทุกคนยังต้องอยู่บ้านนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะนะคะก็ฝนยังตกยังต่อเนื่องตอนเย็นนี่หนักมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนหัวค่ำนี่ยังเบาๆลงบ้างคะอาจารย
7: ์ก็ความชื้นสัมผัสสูงนะฮะ
6: ยังต้องเฝ้าระวังถึงพรุ่งนี้แต่ว่ากรมอุตุก็ขยายเป็นเฝ้าระวังถึง30กันยายนแล้วนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำลาดพร้าวรามคำแหงก็ยังไม่คลี่คลายสักเท่าไหร่เพราะมันยังเติมมาเรื่อยๆอะค่ะฝนค่ะอาจารย์แต่ว่าแถวห้วยขวางนี่ก็ไม่ท่วมแล้วแต่ในซอยยังมีอยู่แต่ถนนหลักนี่แห้งแล้วค่ะ
7: ครับก็ชาวบ้านผมเปลี่ยนถนนเป็นคลอง
6: เรียบร้อยแล้วแจ้งวัฒนะ
7: คลองมาหนักหน่วงนะครับก็คือ วิ่งต้องรถใหญ่เท่านั้นถึงวิ่งได
6: ้
7: รถเล็กรถไฟฟ้องไฟฟ้าเนี่ยจอดกันเป็นแถวนะฮะ
6: ต้องจอดค่ะ บางคนเมื่อวานนี้พยายามจะกลับบ้านแต่ก็ต้องไปรถหยุดอยู่กลางทางเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ออกไม่ได้หลายคันเลยค่ะตามถนนสายต่าง
7: ๆก็เป็นมันมีหลายสภาวะเกิดขึ้นนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้คุณอ้อมในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยกำลังร้อนอย่างรุนแรงนะครับแห้งแล้งแต่อีกซีกหนึ่งก็คือด้านเอเชียแปซิฟิกนะคนเราคนละด้านก็คือด้านของเราเนี่ยที่เป็นเอเชียเราก็จะอยู่ด้านตะวันตก ของแปซิฟิกนะฮะมันเป็นช่วงภาวะที่เขาเรียกว่าลานินญานะฮะลานินญาเนี่ยจะเป็นภาวะที่มีปริมาณความชื้นของน้ำสูงมากนะครับแล้วก็มันหลายปัจจัยพอมันมีการเผาผลาญนะฮะก็คือความร้อนที่มันเผาผลาญลงมามากๆเนี่ยมันทำให้เกิดการระเหยของน้ำคุณอมมันก็เลยกลายเป็นความหนาแน่นของเมฆแล้วมันก็มาตกที่บ้านเราแต่ด้านที่เขาร้อนเนี่ยคือแห้งแล้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอลนินโญสองพี่น้องเนี่ยอยู่กันคนละสี่โลกนะเวลาทำงานเราก็จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้ต่อไปนะครับเท่าที่ดูจากการพยากรณ์ปีหน้าก็จะยังคงเป็นสภาวะของลานินญานะฮะก็คือน้ำเยอะส่วนอีกซีกหนึ่งของแปซิฟิกก็คือด้านอเมริกาด้านลาตินอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็จะเป็นสภาวะของความร้อนสูงก็จะมีไฟไหม้โป่งไฟไหม้ป่านะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันหลายปัจจัยที่มันมาผนวกควบรวมกันนะแล้วน้ำทะเลก็หนุนพอน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำที่มันตกลงมาเป็นน้ำฝนลงสู่สายน้ำมันก็ไม่มีทางระบายลงคุณอ้อมที่เราใช้คำว่ารอการระบายเนี่ยก็ถูกต้องแล้วแหละนะก็รอให้น้ำทะเลช่วยนะฮะจะสูบจะปั๊มยังไงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายลงได้อย่างสำลิดผลอยู่แล้วนะครับเพราะน้ำมันก็ลงมาเติมอยู่ตลอดเวลา
6: ถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะช่วยได้บ้างแต่ตามพยากรณ์อากาศก็ต้องเฝ้าระวังไปอีกสัก2วันนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็มีการเปิดวอร์รูมคมนาคมรับมืออุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีจัดรถรับผู้ประสบภัยแล้วก็สั่งให้ทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมพื้นที่ทันทีในพื้นที่ที่เดือดร้อนนะคะจ้าก็มีประชุมกันอยู่และล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะก็หลายฝ่ายก็ช่วยกันนะคะอาจารย์แล้วก็ล่าสุดนี้กพ.เข้าไฟเขียวค่ะส่วนราชการ Work From Home 100% ช่วง 28-29 กันยายนนี้นะคะ Work From Home ได้ค่ะทางอสมทก็ประกาศแล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าพนักงานคนไหนที่บ้านเกิดปัญหาน้ำท่วมขังมาไม่ได้ก็ work from home ที่บ้านได้นะคะหรือว่ามาเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ออฟฟิศค่ะสามารถให้เป็นศูนย์หนีน้ำนะคะก็มานอนได้ค่ะอาจารย์เหมือนตอนปี54อะค่ะเป็นศูนย์พักพิงนะค่ะเฉพาะพนักงานก่อน
7: แถวอสมทเนี่ยหนีน้ำไปเจอน้ำหรือเปล่า
6: ต้องไม่เข้าตรงไม่ต้องไม่เข้าตรงถนนหน้าธนาคารทอสอค่ะก็ต้องมาเข้าทางศูนย์วัฒนธรรมมันก็จะมีน้ำขังแถวรฟมบ้างแต่ก็พอมาได้อยู่ค่ะ
7: ได้ยินชื่อฉายาถนนเส้นนั้นมานานมากเรียกถนนมิกกี้เมาส์เลย
6: มิกกี้เมาส์กับหนูก็จะขึ้นมาเต็มเสาอะมิกกี้เมาส์แต่ก็ตอนนี้ก็พอจะลงบ้างแล้วค่ะอาจารย์นะคะวันนี้มันก็เบาๆลงเนาะเราก็เชื่อว่าอีก 2-3 วันนี้ก็ไม่น่าจะหนักเท่าเมื่อวานนะคะกับวันนี้นะคะ
7: ค่ะ
6: เมื่อวานนี้หนักมากนะอาจารย
7: ์หวังว่าจะลดในเร็ววันนะ
6: ค่ะ
7: จริงๆคืนนี้ถ้าไม่มีฝนมาเติมเขาก็น่าจะพอระบายไปได้บ้างนะฮะ
6: ค
7: ือตอนนี้มันระดับน้ำมันสูงพอมันสูงเนี่ยมันสัญจรไปไหนไปมาแล้วมันก็ลำบากนะฮะยกเว้นมีเรือพายเรือได้นะฮะแถวอย่างหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยนะฮะในอดีตเมื่อปี54นะฮะอยู่ริมคลองประปาก็ลุ้นอยู่ตลอดทุกวันนะครับต
6: ้
7: องทำสันเขื่อนนะฮะกั้นไม่ให้น้ำลงคลองเพราะว่าถ้าลองนึกดูนะถ้าน้ำอะไรมันไหลลงคลองประปาเนี่ยมันก็ขาดน้ำบริโภคถึงขนาดนั้นเนี่ยน้ำยังมีกลิ่นนะครับจำได้ในห้วงเวลานั้น ก็สู้กันไปฮะตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ที่ต้นเหตุที่มันไปบวกผสมกับสภาวะธรรมชาตินะครับก็ทุกคนนะฮะมีส่วนทำให้มันเกิดสภาวะอย่างนี้ทั้งสิ้นอย่าไปโทษธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ทำก็มีเยอะนะฮะยังเห็นที่เกาะสุมาตราเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ไฟไหม้แบบหนักหนาสาหัสมากคุณอ้อมสุมาตรานี้อยู่ทางใต้มาเลเซียลงไปเป็นเกาะใหญ่มากนะครับแล้วก็เกาะอันนี้แหละช่วงหลังเนี่ยมันเกิดการบุกรุกเข้าไปของมนุษย์ก็คือการไปถากถางป่าแล้วก็เผาไม่ได้ถางธรรมดานะครับใช้ไฟเนี่ยเผาป่าเพื่อที่จะบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปาล์มน้ำมันก็จริงๆก็หนีไปจากไอ้เกาะบอร์เนียวนั่นแหละสมัยก่อนก็จะเกิดสภาวะอย่างเดียวกันเห็นไหมครับก็เราพูดเรื่องนี้กันมาจนมีความร่วมมือในระดับอาเซียนนะครับมาด้วยการลดสภาวะของหมอกควันที่เกิดจากการแผ่วถางป่าไม้นะครับเพื่อที่จะบุกเบิกพื้นที่การเกษตรอันนี้เราคุยกันมาทั้ง20กว่าปีแล้วคุณอ้อมก็ยังผลิตซ้ำเหมือนเดิมแล้วจะไปโทษธรรมชาติก็ไม่ได้เพราะนั่นที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ
6: ก็แจ้งข่าวคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้สถานการณ์หลายๆจุดถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะแจ้งให้ทราบในรายการแทรกกับเนื้อหาที่เรานำเสนอตามปกตินะคะอาจารย์ล่าสุดนี้ตอนเมื่อช่วงก่อน5โมงเย็นเนี่ยค่ะทางท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.โดยท่านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองคุณพิเศษนะคะออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักทั้งวันเนี่ยน้ำไหลเข้าท่วมแท็กซี่เวย์ค่ะทางขับนะคะด้านใต้ของสนามบินดอนเมืองบางส่วนนะคะสนามบินก็เลยแจ้งให้สายการบินรับทราบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางนี้แล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำสู้ตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออกจากบริเวณนี้ให้มากที่สุดนะคะแต่ก็ยังสูบน้ำออกได้ไม่มากเพราะว่าทางกทม.ยังไม่ได้ปรับลดระดับน้ำในคลองบางบัวคลอง2แล้วก็คลองเปรมประชากรซึ่งอยู่โดยรอบๆสนามบินนะคะแต่ว่าเครื่องบินยังสามารถทำการขึ้นลงสนามบินดอนเมืองได้ตามปกตินะคะไม่ต้องปรับตารางหรือว่าเลื่อนกำหนดบินค่ะแต่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาที่สนามบินด้วยเพราะว่าการจราจรทางบกโดยรอบมีปัญหาจากสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปไหนวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาโดยเฉพาะมาขึ้นเครื่องบินนะคะจาก2ชั่วโมงคงต้องเป็น3ชั่วโมงแล้วค่ะอาจารย
7: ์อันนี้ก็คาดการไม่ได้นะฮะก็นึกก็อย่างบ้านริมคลองขนาดว่าเมื่อวานนะครับฝนยังไม่ได้หนักมากมายออกไปเพื่อที่จะไปให้ถึงแจ้งวัฒนะคุณอ้อมในระยะทางไม่ถึง1กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงขยับได้ประมาณ100เมตร
6: โอ้โหเมื่อวานนี้รถจอดตายกันหลายคัน1น้ำท่วม2น้ำมันหมดนะอาจารย์จากรถติดเนี่ยแหละ
7: ค่ะ
6: ค่ะ
7: ส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟฟ้าคุณน้อง
6: ค
7: ่ะก็จริงๆถ้าผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับถ้าเจอน้ำสูงอย่างนี้เนี่ยอย่าเปิดแอร์รถยนต์โดยเด็ดขาด
6: ค
7: ่ะต้องปิดนะครับปิดทุกอย่างเลยนะฮะมันก็จะพอช่วยได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามันลึกจนมันถึงห้องเครื่องอันนี้ก็ลำบากแหละก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คนไทยมีประสบการณ์หนักหนาสากันมาแล้วนะก็คงมีประสบการณ์ในด้านที่จะป้องกันตัวเองได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนปี54ครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ก็ของในห้างก็เกลี้ยงเหมือนกันนะ
6: อ๋อเกลี้ยงค่ะตอนนี้เนาะเพราะว่าทุกคนจะออกไปไหนไม่ได้ไงพี่ไรเดอร์เขาก็จะวิ่งยังไงล่ะอาจารย์ใช่ไหมร้านรวงต่างๆก็ปิดนะคะล่าสุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12ออกมานะคะก็ยังแจ้งเตือน26 27ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกมากในบางแห่งหลังจากนั้น28กันยายนฝนจะเริ่มลดลง แต่ก็ยังคงมีฝนตกบางพื้นที่ทางตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะอาจารย
7: ์ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะคร
6: ับ
7: เกิดทั่วภูมิภาคเลยที่เป็นอันแรงด้วยกันนะครับเราก็หนักกัมพูชาก็สาหัสนะฮะพม่าในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับชายแดนไทยเนี่ยก็หนักหนาเช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในมวลอากาศเดียวกันนะฮะแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในประเทศที่มีการทำพวกเหมืองแร่ที่ไม่มีการป้องกันอย่างดีเนี่ยนะครับดินสไลด์ลงมาเยอะมากนะฮะในลาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหมืองแร่แล้วก็มันซะเอาดินที่ขุดแล้วเนี่ยไม่มีการเก็บอย่างถูกวิธีถนนหนทางเนี่ยเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะฮะก็เกิดขึ้นจากการขนส่งที่โอเวอร์โหลดนะในรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับก็ส่งแรงใจให้พี่น้องลาวด้วยนะครับกัมพูชานี่เราต้องส่งไหม
6: ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไป
7: ส่งให้คนที่บริสุทธิ์นะครับก็ทุกคนนะฮะที่บริสุทธิ์นะครับฝุดพองนะครับแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อกันเนี่ยก็มันก็คงส่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละฮะก็สู้กันไปครับสู้กันไป
6: เราจะ
7: ไปคาดหวังให้ประสิทธิภาพจากหน่วยงานรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงลำบากอยู
6: ่
7: เพราะว่าบ้านรัฐมนตรีก็น้ำท่วมนะเห็นออก
6: ท่วมกันไปหมดแล้วจ้า
7: ก็นั่นแหละฮะแต่สำคัญที่สุดนะมันอยู่ที่การบริหารจัดการและเตรียมการหลังจากนี้นะครับจะบรรเทาอย่างไร
6: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าขอมาอัปเดตในส่วนของกทม.ซึ่งท่านผู้ว่าก็ทำงานหนักมากเลยนะอาจารย
7: ์
6: นะตอนนี้ทั้งสำนักการระบายน้ำอะไรต่างๆนี่ก็ประชุมร่วมกันทั้งวันแล้วก็ลงปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ด้วยเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ารายละเอียดในเรื่องนี้อีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้พักก่อนค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ขออัปเดตสถานการณ์อีกสักนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังอยากรู้ข่าวสารนะคะว่าหลายๆจุดเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้ทางกทม.ค่ะตอนนี้หลายคนอยากรู้มากเลยระบบระบายน้ำทำงานยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างน้ำจะเข้าบ้านไหมนะคะแล้วก็สถานการณ์พื้นที่ในถนนหนทางต่างๆที่จะเส้นทางกลับบ้านไปทำงานเนี่ยมันจะระบายเมื่อไหร่ทางกทม.โดยท่านผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติบอกว่าตอนนี้ระบบระบายน้ำเนี่ยเดินเต็มกำลังนะคะทั้งอุโมงค์แล้วก็ระบายน้ำได้สถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีปริมาณน้ำฝนในฝั่งพระนครประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ทางกทม.เนี่ยมีกำลังสูบน้ำรวมประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าฝนหยุดตกนะคะถ้าฝนหยุดตกนะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแต่ก็อาจจะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมระบบอีกระยะหนึ่งก็เลยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางกทม.ก็ประสานไปที่กรมชลประทานค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ตอนบนโดยพยายามควบคุมปริมาณน้ำจากคลองรังสิตนะคะไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่กรุงเทพโดยตรงแล้วก็เร่งบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อจำกัดผลกระทบต่อให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปัญหาที่สำคัญตอนนี้คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีภาวะวิกฤตนะคะขอแจ้งเลยนะคะว่าคลองไหนบ้างนะคะอาจารย์
3: แจ้งครับ
2: ค่ะคลองเปรมประชากรนะคะคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบนะคะคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนานะคะซึ่งคลองเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายอีกนะคะคลองเปรมประชากรก็จะกระทบพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็บริเวณโดยรอบค่ะคลองลาดพร้าวกระทบพื้นที่เสนาวังหินแล้วก็ถนนพหลโยธินคลองแสนแสบนะคะกระทบพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องคลองประเวศบุรีรมย์นะคะกระทบพื้นที่สวนหลวงพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังคลองสิริวัฒนามีผลกระทบต่อบ้านเรือนริมคลองเป็นหลักนะคะตอนนี้ถนนที่เราเห็นตามข่าวนะคะอาจารย์ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณ93สายนะคะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเอกมัยแยกพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงลาดกระบังศรีนครินทร์ดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกแล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลระดับน้ำแล้วก็สภาพการจราจรอย่างใกล้ชิดนะคะก็สามารถตรวจสอบจุดน้ำท่วมแล้วก็ระดับน้ำผ่านระบบตรวจวัดน้ำท่วมของกทม.นะคะหรือว่าติดตามจากเพจ FM 100.5 ก็ได้นะคะค่ะจากนักคลองเหล่านี้นะยังต้องระวังอยู
3: ่แถวนนก็ริมน้ำก็ปิด
2: ค่ะ
3: เยอะเหมือนกัน
2: จ
3: ะหนักหนาสากันที่สุดนะครับก็คือเราได้คลองเพิ่มนี่แหละคลองแจ้งวัฒนะ
2: ตอนนี้โรงเรียนในสังกัดกทม.ก็ให้หยุดเรียนวันจันทร์แล้วนะคะยังเรียนวันจันทร์ก่อนค่ะ
3: เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับทุก
2: ค
3: นมีเทคโนโลยีในการสื่อสารก็ใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์ค
3: ่
2: ะ
3: ได้อยู่แล้วนะครับก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมองในเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะต้องส่งเสริมการศึกษาคือพอเกิดอย่างนี้ก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนี่แหละให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะฮะการระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะการเรียนการให้งานการบรรยายอะไรสารพัดเนี่ยมันสร้างได้อยู่แล้วนะครับลูกหลานก็จะได้ไม่สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าๆนะครับอยู่บ้านก็เรียนได้ครับเพราะทุกบ้านมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่แล้วนะครับครบถ้วนแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสริมนะครับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยต้องมี Wi-Fi ฟรีทั่วราชอาณาจักรให้ได้ในเร็ววัน นะครับมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการที่จะทำให้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมือของการบริหารและจัดการด้วยนะครับก็ต้องมีคนที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามาเป็นคนที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงไม่ใช่มานั่งอ่านโพยเวลาแสดงเท่านั้นนะครับก็ต้องมีความรู้ความสามารถโดยแท้นะฮะตรงนี้แหละครับสำคัญประเทศชาติก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับจะต้องทำยังไงก็ได้เราจะต้องไม่มีคำว่าเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำแล้วก็พูดเรื่องนี้มากี่ทศวรรษแล้วนะครับก็ยังพูดอยู่ประโยชน์เดิม
2: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาหลายท่านเลยนะคะอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างก็แจ้งเข้ามาได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องข่าวสารใดๆเราก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะในรายการทุกๆรายการของ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะค่ะเอามาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในอาเซียนก็มีข่าวที่ให้เราตามหลายข่าวเลยหนึ่งในข่าวนั้นก็คือเอาอีกแล้วนะคะอาจารย์อันนี้ก็พูดกันจบไปแล้วแหละแต่ว่าก็สัปดาห์สุดสัปดาห์เราก็มาสรุปอีกทีนึงค่ะอาจารย์แต่เขาก็ยังแถไม่เลิกนะกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องของก็บนประกวดบนเวทีประกวดนะคะของเขาเองที่มีการเอาชุดไทยเอามาแอบบอกฉันเข้าไปแอบอ้างได้ไหมอาจารย์
3: ขโมย
2: ที่เป็นขโมยมาเป็นขโมยว่าเป็นชุดของทางกัมพูชานะคะตั้งแต่ชุดพิธีกรนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนแล้วก็หนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนก็คือภาพสุภาพสตรี7ท่านนะคะที่ถ่ายอันนั้นเป็นภาพถ่ายของสุภาพสตรีที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นของไทย 100%

0: เนี่ยอาจารย์ค่ะ
1: เป็นนิสัยไปเสียแล้วนะครับปฏิบัติจนเป็นนิสัยพอนานวันเข้าเรียกอะไร
0: อาจารย์อย่าพูด
1: นะครับก็นั่นแหละฮะก็คือการมันมีบาลซ่อนเลนอยู่เยอะนะครับในห้วงเวลานี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าถูกต้องหรือไม
0: ่
1: ครับเพราะว่ามันเป็นกระแสที่ผู้มีอำนาจก็คือตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนเนี่ยนะฮะต้องการสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อเอามากบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเองในหลายๆเรื่องคือตอนนี้มรสุมของประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จะทำบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศเท่านั้นนะครับแต่มันยังบ่อนทำลายอิทธิพลและอำนาจของตระกูลฮุน ฮุนเซนนี่ออกมาขู่เลยนะฮะออกมาขู่แล้วก็พยายามที่จะไฮไลท์ในหลายๆเรื่องที่ทำให้ดูเสมือนว่าตัวเองตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นเมื่อมันครบรอบ28ปีเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานหรือเมื่อวานศุกร์มันที่25ก็คือเมื่อวานใช่ไหม
0: ค
1: ุณเซนมาไฮไลท์เรื่องตัวเองถูกลอบสังหารนะครับโดยจรวด RPGรอบสังหารในขณะที่เดินทางไปต่างจังหวัด
0: คร
1: ับแล้วก็มาไฮไลท์ว่านี่ไงแต่เพราะตัวเองเสียสละเพื่อประเทศชาติมันก็เลยไปขวางทางอิทธิพลคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาว่ารอบสังหารฮุนเซน ก็หนีมาเมืองไทยนี่แหละคุณอมเขาเรียกว่าซบเยือนในสุขนะฮะในสุขเยือนก็หนีมาที่เมืองไทยนะแต่ว่าศพเย็นเนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่กัมพูชานะครับเพราะว่าถ้าเขาถูกส่งกลับไปกัมพูชาเนี่ยฮุนเซนก็จะกำจัดเขาประเทศไทยเราก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับที่ให้เขาไปอยู่ในยุโรปนะครับประเทศแล้วก็ในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วก็ถูกกล่าวหาโดยฮุนเซนนี่แหละขนาดว่าตัวเองเป็นผู้กระทำนะฮะก็ยังแปลงร่างตัวเองเป็นเหยื่อได้นะ
0: เขาเก่งเนาะมีความสามารถพิเศษมากเลย
1: ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องสแกมเมอร
0: ์ค่ะ
1: ครับสแกมเมอร์เนี่ยก็เห็นมั้ยฮะสามารถแปลงสารบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแอบอ้างเรื่องนี้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อไปลุกลามประเทศเขา
0: คือทั้งที่ทั่วโลกรับรู้ว่าแหล่งสแกมเมอร์มันก็อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยนะอาจารย์ทั่วโลกเขาก็รู้เป็นเรื่องเดียวกันเลย
1: แต่ตอนนี้เขาก็ทำแปลงร่างตัวเองเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันครับสังเกตดูในห้วงเวลานี้เวลาเขาจับนะฮะเวลาเขาจับขบวนการหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขาจะเน้นคนต่างชาติโดยไม่ปรากฏมีคนเขมรคุณอมเพื่อที่จะบอกว่าเขมรก็เป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ต่างชาติขนาดว่าไอ้รัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมมันออกมาแถลงมันบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่สแกมเมอร์สาเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ก็เพราะว่าต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในกัมพูชาเนี่ยช่วยใช้นะฮะช่วยใช้ซิมของเขมรเนี่ยไปหลอกเงินชาวโลกเขาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พาไปทัวร์นั่นทัวร์นี่นะเห็นไหมฮุนเซนก็เป็นเหยื่อเหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็เล่นบทเป็นเหยื่อแล้วก็คนความเดือดร้อนของคนกัมพูชาเนี่ยมันส่งผลถึงฮุนเซนด้วยโทรศัพท์มาอะไรส่งข้อความมาบรรทัด 2-300 ข้อความเนี่ยขอให้เขาช่วยเหลือทั้งนั้นเลยนะครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันประมาณนั้นแล้วก็ฮุนมานัดลูกชายก็ได้ประกาศในที่ประชุมที่เป็นการละครปราบสแกมเมอร์นี่แหละที่จัดประชุมใน2วันที่ผ่านมานะครับก็ประกาศเลยบอกว่าต่อไปนี้คแมนเนี่ยไม่ใช่สวรรคโลกไม่ใช่สวรรคโลกของสแกมเมอร์อีกต่อไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็สารพัดนะเสนอตั้ง 7-8 มาตรการนะไม่ใช่11มาตรการที่จะร่วมกันแล้วเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยลงไม้ลงมือร่วมกันกับกัมพูชาเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครร่วมมือกับกัมพูชาอย่างแท้จริงอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้น่าสงสารเนาะ
0: ตัวพูดเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อจริงๆอาจารย
1: ์สงสารตระกูลนี้จริงๆ นะครับไม่ดู

0: าทำไมน่าสงสารขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทำตัวน่าสงสารก็ไม่น่าจะเกิดมาเนาะ
1: ยังมีอีกนะอาจารย์เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยล่าสุดคนนี้ออกมาพูดค่ะเป็นนักธุรกิจคนดังแล้วก็เป็นสว.ของกัมพูชาด้วยลียงพัฒน์นะคะเขามาพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะอาจารย์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: ลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะ1:02 น.อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก่อนจะไปคุยเรื่องลียงพัฒน์นะอาจารย์เกือบจะลืมทริปเวียดนามใต้ของ FM 100.5 ของเรานะคะที่อาจารย์ทรงฤทธิ์กับอาจารย์เสน่ห์จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันที่โฮจิมินห์เกินเธอแล้วก็เขาบาเดนนะคะ4 วัน 3 คืนค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินชวีนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้แน่นอนค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วกับทริปนี้ก็คือไปกับ2 กูรูระดับตำนานก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์โพดเงินที่อยู่กับเราทุกวันเสาร์นี้นะคะจะฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์นะคะในเรื่องประวัติศาสตร์ของเวียดนามใต้แล้วก็ยังมีอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจัดเต็มระดับ5 ดาวทุกคืนต้องบอกว่าเสาร์ที่แล้วเรายังไม่ได้มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยนะอาจารย
1: ์
0: ก็เริ่มเปิดขายบัตรในวันจันทร์ปรากฏว่าวันพุธวันพฤหัสวันพุธอะจองมาเกือบเต็มแล้วแต่เต็มมันเมื่อวันพฤหัสนะคะเต็ม50 ที่นั่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดอีก10 ที่นั่งค่ะโดย50 ที่นั่งเราจะบินสายการบินไทยนะคะติดอีก10 ที่นั่งที่เราเปิดนี้จะบินแอร์เอเชียเพราะการบินไทยที่นั่งจำกัดนะคะแอร์เอเชียแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ 37,900 บาทพอเปิดปุ๊บหมดไปแล้ว6 ที่ค่ะอาจารย์ตอนนี้เหลืออีก4 ที่สุดท้ายสำหรับที่จะบินแอร์เอเชียไปเวียดนามใต้ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครสนใจ4 ที่สุดท้ายโทรมาได้ที่2 หมายเลขนี้โทรได้เลยนะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสุดท้ายที่โทรหาอ้อมตอนหลังเลิกรายการนะคะใครอยากจะโทรเลยก็0944803034ค่ะ0944803034นะคะ0944803034แล้วก็0943966649นะคะ0943966649ค่ะหรือ0944803076นะคะ0944803076เดี๋ยวเบอร์สุดท้ายนี้หลัง2 ทุ่มเราคุยกันนะคะจะเดินทาง28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมนี้หลายท่านบอกว่าทำไมเปิดจองแบบล่วงหน้าเยอะเราต้องดูเรื่องของเครื่องบินด้วยเดี๋ยวนี้ต้องจองตั๋วแต่เนิ่นๆนะอาจารย์เพราะว่าราคามันขึ้นตามราคาน้ำมันขึ้นทุกวันเลยอาจารย์เราจองตั๋วกรุ๊ปเราก็ต้องรีบบล็อกที่นั่งก่อนเลยนะคะตอนนี้ที่นั่งของการบินไทยเต็มแล้วใครจะไปกับเราแต่ว่าโปรแกรมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะไปจอยทัวร์กันที่นู่นจอยทริปกันที่นู่นค่ะเพียงแต่ว่าบินไฟต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะไปรถ2 คันนะคะนอนพักโรงแรมเดียวกันร้านอาหารเดียวกันตลอดทริปเลยนะคะ
1: รับประกันได้ว่าเฝออร่อยมากนะครับเฝอจำได้ไหมคุณน้อมชอบเฝออะไร
0: เฝอกา
1: เฝอกา
0: เฝอกาเฝอกาเฝอกาเพราะว่าต้องเพราะว่าเฝอส่วนใหญ่คนเวียดนามจะกินเฝอเนื้อไงอาจารย์กับไก่แล้วก็ต้องท่องไว้เฝอกาเฝอกาเขาไม่มีหมูเนาะเฝออาจารย์ไม่มีอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมเนื้อหมู
0: ค่ะ
1: โอเคถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก็จะใช้มีเนื้อนะครับมีไก่เป็นส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วก็จะเติมใส่หมูยอนะเพราะว่าหมูมันอยู่ในหมูยออยู่แล้วก็จะลักษณะนั้นแต่หมูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาปิ้งมาย่างนะฮะก็เวลาคุณอ้อมไปรับประทานน้ำเนืองอะไรพวกน
0: ี
1: ้ก็เขาก็จะเน้นในลักษณะแบบนั้นก็อร่อย
0: อร่อยอาหารเราอร่อยทุกมื้อไม่ต้องห่วงไปกับเรานี่เรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มเลยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ล่องเรือนะคะตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ไปล่องทีไรก็ประทับใจทุกทีอาจารย์มันสวยอ่ะเขาตกแต่งประดับไฟแล้วก็แม่น้ำเขาจะสวยมากเลยที่ไซงอนนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเขาเรียกว่าแม่น้ำไซงอน
0: ค่ะ
1: คือที่มาของชื่อเดิมของเมืองไซงอนเนี่ยนะครับก็คือชื่อของแม่น้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้าชื่อไซงอนเนี่ยเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าออกเสียงแบบบ้านเราก็คือไพรนครไพรที่แปลว่าป่าคุณอ้อมแต่ออกเสียงแบบ ขมรกลมเขาเรียกว่าปรีนครปรีที่แปลว่าไพรเนี่ยแหละนะครับปรีนครก็พออยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นภาษาขมรกลมโบราณที่เราเรียกว่าขอมนะครับฝรั่งเศสก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นไซงอนซะเอาตามชื่อแม่น้ำแต่ต่อมาพอเปลี่ยนการปกครองควบรวมเหนือกับใต้เข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการก็ปี1976นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อไซงอนเพื่อให้เกียรติกับลุงโฮจิมินนะครับก็เลยเรียกที่นั่นว่าโฮจิมินซิตี
0: ้
1: ก็นั่นแหละคือที่มาที่ไปแล้วก็อากาศดีนะครับในห้วงที่เราเดินทาง
0: มันจะไม่เจอฝนใช่ไหมอาจารย์เพราะเป็นเวียดนามใต้
1: ไม่เจอครับเพราะว่า
0: แต่ก็ไม่ร้อนมากนะ
1: ไม่ฮะฝนมาอยู่แถบทางภาคใต้บ้านเราแล้วปลายปีก็นั่นนะครับการเคลื่อนตัวของฝนมันก็จะมีระดับของ

0: นะก็จะมาทางใต้ของไทยแล้วก็ต่อเนื่องไปมาเลเซียแล้วก็พวกหมู่เกาะทั้งหลายส่วนเวียดนามในห้วงนั้นปลอดโปร่งฮะอากาศดีมีล่องเรือทั้งที่แม่โขงเดลต้าด้วยใช่ไหม
1: ใช่มีล่องเรือที่แม่โขงเดลต้าก็คือจะไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะตรงนั้นน่ะไปดูโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะพาไปตลาดน้ำซึ่งเป็นตลาดน้ำจริงๆต้องออกไปประมาณตีห้านะอาจารย์เช้าหน่อยเดี๋ยวพาออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะคะไปตลาดน้ำตอนเช้าก่อนเดี๋ยวสายมันจะวาย
0: คือต้องออกแต่เช้าก็เพราะว่าตลาดน้ำตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดค้าขายก็คือชาวสวนชาวไร่ชาวประมงอะไรพวกนี้คุณอ้อมเขาก็จะพายเรือมานะครับถ้าเป็นแบบวิถีชาวบ้านแต่ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่นะก็บรรทุกมาเลยฮะมีผลไม้ที่หลากหลายมากดอกไม้นะครับพวกบัวหลวงนะครับ
1: ซื้อกลับโอ้แต่ซื้อกลับไม่ได้นะอาจารย์ของสดอ่ะไม่ได้สิ
0: ไม่ได้ฮะก็ห้ามนำเข้านะครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปช้อปปิ้งอย่างอื่น
0: ก็รับประทานบนเรือได้
1: ซื้อกินบนเรือ
0: ก็เห็นทริปเนี่ยต้องไปถึงวันแรกก็ไปที่เกินเธอใช่ไหมนะ
1: ใช่ไปเกินเธอก่อนเลยค่ะเกินเธอวันเมื่อวันพุธที่แล้วอาจารย์อัดพิสารวานิชเพิ่งมาบรรยายให้ซีโอรุ่น3ฟังค่ะก็จะเป็นเมืองหนึ่งที่ตอนนี้เป็นแหล่งเป้าหมายเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะอาจารย์เกินเธอ
0: ก็ถ้าจะพูดก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแม่โขงเดลต้าก็คือเป็นแล้วก็ตอนนี้ได้รับยกระดับขึ้นมาเป็นเขตพิเศษ
1: คร
0: ับคือการจัดเขตการปกครองครั้งล่าสุดของเวียดนามเนี่ยนะครับเขาจะจัดทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดก็คือ34เขตคุณอ้อม34เขตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขตพิเศษอยู่8เขตนะฮะก็คือเขตพิเศษซึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าเขตพิเศษเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลศูนย์กลางโดยตรงนะครับจะไม่ใช่อำนาจการปกครองในระดับท้องถิ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พอมันเป็น8แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือนะฮะจะเหลือไอ้ที่มันเป็นจังหวัดเนี่ยอยู่ที่26รวมแล้วเป็น34ใช่ไหมนะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็เวลาเราเห็นคำว่าเขาเป็นเขตพิเศษนั่นแหละมันก็คือศูนย์กลางของการพัฒนาอยู่แล้วแล้วก็เกินเธอเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเป็นศูนย์กลางของความหรือว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเวียดนามเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ก็ในนั่งรถไปเนี่ยก็ทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ไม่ร้อน
1: ถนนเขาก็ดีเนาะอาจารย์ถนนไม่ได้แซงด่านอะไรถนนดีค่ะ
0: ก็เป็นทางด่วนครับ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินทางก็เป็นทางด่วนยกเว้นการเดินทางลงเชื่อมระหว่างเมืองนะครับก็จะเป็นถนนแคบๆแต่ว่าการเดินทางตั้งแต่เหนือจนลงไปใต้ของเวียดนามทุกวันนี้มีระบบทางด่วน
1: ค่ะ
0: เป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวอ้อมจะมาย้ำเบอร
0: ์วิ่งเร็วเหมือนบ้านเราไม่ได้
1: ใช่จำกัดเวลา
0: จำกัดปลอดภัย90นะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะมีสเต็ปของมัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าใครวิ่งเกินเนี่ยถูกปรับนะครับตามอัตราเร่ง
1: ค
0: ่ะสัดส่วนของความเร็วก็คือยิ่งเร็วเกินกำหนดเยอะก็เสียค่าปรับเยอะแล้วที่เวียดนามนี่ปรับจริงนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อเรื่องเวียดนามอีกนิดนึงพักก่อนสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่ง งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ารย์อาจารย์คะ
1: คร
0: ับ ขออภัยค่ะผิดคิวไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเพลงจะมีทุ่มครึ่งนะจ๊ะเปิดให้ดูคิวด้วยลืมหรือเปล่าเบรกเยอะเกินก็เลยลืมเดี๋ยวเพลงนี้ไปฟังตอนปิดเบรกนี้นะจ๊ะเนาะตอนทุ่มครึ่งอีกทีนึงนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยอ่ะก็ย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะใครที่จะไปเวียดนามใต้เกินเธอกับเรานะคะก็2หมายเลขนี้โทรได้เลยแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งหลัง2ทุ่มนะคะ0944803034 0943966649และ0944803076นะคะเราจะเดินทาง28พฤศจิกายนนี้ถึง1ธันวาคมนะคะก็เป็นทริปส่งท้ายปีนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะไปไหนเราจะมาบอกอีกทีนึงวันนี้โทรบอกอาจารย์เสน่ห์ค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์คะเปิดขายวันจันทร์เต็มวันพฤหัสแล้วอาจารย์โอ้ทำไมเร็วแบบนี้งงเร็วมากๆเลยค่ะเพราะว่าเร็วจริงๆอาจารย์คุณผู้ฟังสนใจเยอะมากนะหลายคนบอกว่าอ้อมอำหรือเปล่าเนี่ยเร่งการขายไม่ได้เร่งค่ะเต็มจริงๆตอนนี้เหลือ4ที่สุดท้ายจริงๆนะคะค่ะ
1: เดี๋ยวจบรายการนี้ก็เต็มนะครับ
0: 4ที่สุดท้ายคุณผู้ฟังค่ะโทรไปได้เลยนะคะ
1: ก็อย่างว่านะครับก็คิดถ้าเป็นในมุมที่คนไทยให้ความสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไทยกับเวียดนามทุกวันนี้เนี่ยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
0: ค
1: ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเหมือนวิถีเดิมแล้วนะฮะก็คือพอจับมือกันเนี่ยก็ลองนึกดูนะฮะคนเวียดนามเนี่ยขยันขันแข็งมากในการทำมาหากิน
0: จริงอาจารย์เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเฉยๆอ่ะถ้าได้ไปเวียดนามกลับมานี่รู้สึกแบบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องขยันขึ้นนะเพราะเจอความขยันของคนเวียดนามนี้หนักมากเลยขยันหนักมากนะอาจารย
1: ์ใช่
0: ค่ะไม่อยู่นิ่งเลย
1: คุณอ้อมมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เรื่องช้อปปิ้ง
0: เรื่องช้อปปิ้งแล้วเรื่องไปซื้อหวยค่ะหวยเขาเป็นหวยจังหวัดนะคะมีขายตลอดเวลา
1: แล้วก็คนค้าขายเนี่ยเขาตามถึงโรงแรมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สืบรู้เลยว่าโปรแกรมเนี่ยไปไหนบ้างเป็นรอเลยนะครับ
0: จนสนิทกันอ่ะเธอมารอฉันเหรอพอเอามารอจนเราต้องซื้อ
1: แต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้คนที่ซื้อก่อนหน้านี้เจ็บช้ำและทำใจ
0: คิดว่าได้ถูกที่สุดแล้วนะอาจารย์

0: เราก็จะปล่อยให้ถูกที่สุดในวันสุดท้าย
1: เพราะฉะนั้น
0: คือคนที่ซื้อตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเจ็บช้ำและกำใจแต่
1: คือการช้อปปิ้งที่เวียดนามอย่างหนึ่งบอกเลยว่าซื้อแล้วให้นั่งเงียบไว้ค่ะไม่ต้องคุยกับใครถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเราพอใจในราคานี้แล้วเราเก็บไว้ในใจว่าฉันพอใจที่ราคานี้แล้วเพราะเดี๋ยวคุยกันมันจะยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจไปอีกค่ะมันจะไม่มีมาตรฐานราคากลางเลยนะคะ
0: อันนี้บอกวิธีการเสนอ
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: าคาของพ่อค้าแม่ค้าเวียดนา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ก็คือจริงๆสมมติว่าเขามีต้นทุนนะต้นทุนต่อชิ้นนะครับอยู่ที่70 บาทสมมตินะคุณออมนะเขาก็จะบวกกำไรเข้าไปนะฮะกำไรก็คือสัก30นะมันก็จะขายในราคา100 บาทสมมตินะครับเขาก็ได้กำไรแล้ว30แต่วิธีเขานำเสนอเนี่ยเขาจะเอาจากในราคา100นั่นนะคูณ3
1: ค่ะ
0: นะเขาก็จะบอกว่า300นะครับคนไทยก็จะบอกว่าอุ้ย150ก็พอแล้วนะครับแต่เขาก็จะไม่ยอมนะก็คือว่าเอา200ก็แล้วกันถ้าคนไทยคนนั้นยืนยันว่าต้อง150เท่านั้นฉันถึงจะซื้อก็ลองนึกดูนะแทนที่เขาจะได้กำไรแค่30ในราคาที่เขาขาย150ใช่ไหมมันคือกำไร80นะครับมากกว่าต้นทุน70 บาทด้วยซ้ำแต่คนไทยคนนั้นก็จะแฮปปี้มากนะครับแต่
1: ก็ถึงบอกไง
0: นะครับ
1: ต่อแล้วเราต้องพอใจในราคานั้นค่ะ
0: ในวันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า101ก็ได้เห็นแก่ว่าคุณพี่ใจดี
1: แล้วแม่ค้าเขาจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยนะคะอย่าไปถือสาเขาจะดึงแขนเราไว้นะคะแล้วบางทีถ้าไปซื้อรองเท้าอาจารย์เขาจะลองให้เลยนะเขาไม่ได้ถือเหมือนบ้านเรานะเขาจะใส่ให้เลยอันนี้หมายถึงแม่ค้าผู้หญิงนะคะเขาจะใส่ให้เลย
0: วิธีการสวมใจ
1: แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วย
0: อ้าวก็ส่วนใหญ่คนชอบเก่งก็คือ
1: คนไทยนั่นแหละ
0: เขาคำนวณนะฮะเงินบวกเงินบาทเนี่ยเขาดูออกนะฮะก็นั่นแหละก็เป็นคนเวียดนามอัธยาศัยไมตรีดีนะครับและยิ่งถ้าสนิทกันเนี่ยเขาจะชวนไปรับประทานอาหารที่บ้านนะฮะหรือไม่งั้นก็จะชวนไปร้านนั้นร้านนี้ครับซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเขาจะเลี้ยงดูปูเสือที่ดีมาก
1: ดีเลย
0: นะฮะนั่นแหละมันตรงนี้นะฮะมันคือสัญญาณบอกว่านั่นแหละคือความเป็นมิตรสนิทสนมก็สานต่อเรื่องพวกนี้ต่อไปครับแล้วก็ในความสัมพันธ์ที่ดีงามนี่แหละมันจะทำให้ทั้งสองประเทศนะครับในระดับประชาชนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันก็เราก็ต้องมีเพื่อนประเทศที่ดีเราถึงจะครบ
1: อาจารย์กำลังจะพูดถึงใครอีกแล้วเอากลับไปที่เพื่อนบ้านนี้ยังไม่จบนะอาจารย์เมื่อกี้เราค้างกันไว้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะทริปนี้ยังเปิดอีก4ที่นั่งสุดท้ายโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้นะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะลียงพัดค่ะอาจารย์เพื่อนบ้านสุดเลิฟของอาจารย์นะคะประเทศนี้ลียงพัดเป็นนักธุรกิจคนดังแล้วก็เป็นสวของกัมพูชาเขาประกาศสนับสนุนเป็นการส่วนตัวต่อยุทธการของรัฐบาลในการขุดรากถอนคนสแกมเมอร์ออนไลน์ค่ะให้คำจำกัดความการช่อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรงที่คุกคามประชาชนธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและชื่อเสียงของกัมพูชาในระดับนานาชาติเลยนะคะเขามีความเห็นนี้ทั้งที่ตัวเขาเองค่ะอาจารย์ก็ไทยทำการยึดทรัพย์ใช่ไหมคะในเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับเขาและตัวเขาเองก็ถูกอเมริกาคว่ำบาตรด้วยเพราะมีส่วนพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนและการฉ้อโกงออนไลน์ด้วยอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้จะว่ายังไง
1: ออกมาพูดทำไมออกมาพูดเพื่ออะไรเหมือนคนอื่นเขาไม่รู้เบื้องหลังของตัวเองเหรออาจารย
0: ์เพื่อที่จะบอกว่ายงแพทไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์
1: อยากฟอกขาวเงี้ยเหร
0: อมันฟอกไงก็ไม่ขาวหรอกคุณน้องมันก็ได้แค่การแสดง

0: ตัวตนเท่านั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องบอกคุณมานัทนะว่าให้ความร่วมมือกับ FBI ของอเมริกาอย่างเต็มที่เลย ถ้าเขาพูดคำนี้หมายความว่าเขาพร้อมยินดีที่จะถูกจับส่งตัวไหมถ้าเขาพูดอันนี้แต่เขาไม่ได้พูดเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: บอกได้เลยนะครับว่าบ่อนคาสิโนชายแดนนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะมีคนที่ดำเนินการเป็นตัวหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนเขมรแล้วก็ดำเนินการให้กับฮุนเซนจะมีอยู่3คนนะครับที่เป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็หาสถานที่ไร่ที่ชาวบ้านแล้วก็เอามาทำเป็นศูนย์คาสิโนที่ชายแดนอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือลียงพัฒนะครับชื่อเขามีบัตรไทยด้วยนะเห็นบอกว่าเราถอนนะเนี่ยชื่อไทยเนี่ยชื่อว่าพัฒสุภาภาครับพัฒสุภาภาก็ทะเบียนบ้านก็อยู่ที่อำเภอของใหญ่จังหวัดตราด นะฮะก็คนนี้เนี่ยเขาจะมีความชำนาญเป็นพิเศษเพราะว่าเขาโตมากับการค้าชายแดนคุณออมแล้วก็เป็นตัวที่ล็อบบี้ผลประโยชน์ที่ชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยกับฮุนเซนแล้วก็พอตั้งบ่อนคาสิโนอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยนี่คือคนแรกอีกคนหนึ่งคนไทยก็ได้ยินชื่อบ่อยๆก็คือก๊กอานนะฮะก๊กอานเนี่ยก็มีบัตรไทยนะฮะแล้วก็มีลูก3คนก็มีบัตรประชาชนไทย ก็ลองนึกดูนะครับว่าผลประโยชน์มันจะมหาศาลขนาดไหนก๊กอานเนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันกับลียงพัฒน์แต่ว่าเขาจะแยกพื้นที่กันนะฮะก็แอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเนี่ยนะฮะในเขตภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปตะวันออกของกัมพูชานะครับไม่ใช่ตะวันออกของไทยก็อยู่ที่บาแวดนะฮะสวายเตียงเปรเวงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะไปทำในด้านนั้นนะฮะแล้วก็ในบางพื้นที่ก็จะเป็นที่มันอยู่บนเกาะนะครับอะไรพวกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองอ่านส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อตรีเพียบนะฮะตรีที่แปลว่าสามนี่แหละนะฮะตรีหรือไตรเนี่ยนะครับเพียบก็คือภาพเนี่ยนะฮะภาษาเขมรเนี่ยออกคำว่าภาพว่าเพียบนะฮะภาพถ่ายภาพวาดอะไรพวกนี้แหละนะฮะก็คนนี้เขาจะตรีเพียบเนี่ยจะเป็นคนที่ทำบ่อนคาสิโนนะที่เกื้อหนุนให้กับฮุนเซนโดยตรงเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตรีเพียบเนี่ยเป็นญาติของบุญราณีบุญราณีก็คือเมียของฮุนเซนเนี่ยนะครับก็เป็นทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวที่ทำเงินจากบ่อนคาสิโนให้กับฮุนเซนแล้วพอจีนปราบนะฮะจีนปราบพวกแก๊ง 14K มันก็หนีมามันก็เลยมาซื้อต่อกิจการจากทั้ง3คนนี้นะฮะส่วนคนที่ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างนะครับคนนี้เนี่ยชื่อลึมหรือลึมหรือลิมนะฮะออกเสียงได้2อย่างลิมเฮงนะฮะลิมเฮงเนี่ยเป็นมือทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วคือวันนี้เขาก็เป็นรองประธานสภาหอการค้าแห่งชาตินะครับส่วนคนที่เป็นประธานสภาหอการค้าแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะทำเรื่องพลังงานนะฮะแล้วก็นำเข้าส่งออกเป็นหลักที่เขาเรียกว่ากริดนะกริดนะฮะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไอ้กริดหรือว่ารอยัลนะฮะพวกนี้เขาก็จะทำมาหากินด้วยกันมันก็เลยทำให้เขาออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการบิดเบือนนะครับพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวทั้งที่ตัวเองทำแล้วคนพวกนี้รวยมากนะฮะรวยมากก็ลองนึกดูว่าเฉพาะเงินของก๊กอั๋นที่เรายึดในเมืองไทยมันสี่มันเฉียดหมื่นมันน่าจะ14,000กว่าล้านคุณออม
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูนะฮะว่าผลประโยชน์มันมหาศาลขนาดไหน แล้วก็พวกนี้เวลาเขาพกเงินนะเขาไม่พกเงินเหรียญนะครับเขาจะพกดอลลาร์แล้วก็เงินบาทรวมไปถึงเงินหยวนนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาทำก็มันถ้าจะปราบจริงมันก็ต้องปราบนะฮะก็คือคุณมาแน่ก็ต้องส่งคนที่เขาแบ็กลิสต์จาก FBI นะฮะของอเมริกาจริงๆเขายื่นไป5รายชื่อนะครับจากทั้งหมดที่ยื่นไปนะฮะแต่เขาขอพิสูจน์ว่ากัมพูชานี่จริงใจขนาดไหนนะครับเขาบอกเลยว่าเอา5คนนี้ก่อนนะครับใน5คนนั้นก็จะมีนี่นะฮะมีก๊กอันมีลียงพัดมีตรีเพียบนะฮะแล้วก็มีลูกเขยของฮุนเซนคือดีวิเชียนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นหลานเขยของฮุนเซนคือเน็ตสวนนะฮะรองนายกนะครับแต่จริงๆที่อเมริกาเขาเพิ่งเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยก็คือสอสุขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยแสดงความจริงใจนะส่ง6คนนี้มาให้ฉันจะส่งได้ไงในวันที่คุณมาแนทประกาศนะครับประกาศว่าปราบจริงนะครับแล้วก็ได้ล้มล้างบ่อนศูนย์การสแกมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับ793แหล่งทั้งประเทศแล้วก็ส่งคนออกนอกประเทศ 50,000 กว่า 58,000 นะครับแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ตอนนี้ 30,000 กว่าดำเนินคดีไปแล้วนะครับ 3,000 กว่ากรณีนะฮะก็ตัวเลขพวกนี้มันเมคขึ้นมาทั้งนั้นนะคุณน้องเมคขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองทำจริงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับคนที่ออกมายืนยันว่าสิ่งที่หุ่นมาแนทได้นำเสนอต่อที่ประชุมการปราบปรามสแกมเมอร์นานาชาติเนี่ยคนที่ออกมายืนยันว่าทำจริงไปแล้วนะครับก็คือสอสุขา ที่อยู่ในแบ็กลิสต์ด้วยนะครับแล้วมันประเทศนี้มันคืออะไรเนาะมันตลก ไม่ใช่ตลกธรรมดานะตลกตะแหลงด้วยนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือเขาเนี่ย
1: แล้วก็น่าจะเจอกับญี่ปุ่นนะพ
2: ี่ญี่ปุ่นจบแล้ว
1: ญี่ปุ่นจบแล้วด้วย
2: 10
1: ครับ

สวัสดีวันพระค่ะค่ำคืนวันพระวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95วันนี้เป็นเรื่องของสมาธิวันนี้วันพระก็อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก็ไปอ่านมาแล้วก็น่าสนใจน่าเอามาเล่าเมาให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงค่ะเป็นเรื่องเล่าของคุณหมอที่เรียนจบมัธยมปลายที่เตรียมอุดมแล้วก็จบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อแพทย์เฉพาะทางด้านสุตินารีเวชอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานมีเพื่อนฝูงรักแล้วก็ชอบคุณหมอมากมายค่ะเส้นทางไปสู่ความหลุดพ้นของแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เคยไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงคุณหมอเล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยเธอเนี่ยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเที่ยวทุกคืนอาศัยเข้าไปกินบรรยากาศบางทีก็ดื่มพอมึนๆฟังพวกเพื่อนที่กินเหล้าเมากันมันก็รู้สึกสนุกบ้าๆบอๆสะใจหัวเราะกันได้ทั้งคืนบ่อยครั้งที่ดื่มจนถึงเช้าแล้วค่อยแยกย้ายจากกันมันก็แปลกเหมือนกันนะที่หมอเองก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในเพื่อนผู้ชายกลุ่มใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรกลับรู้สึกว่าทำแบบนี้มันเก๋มากภูมิใจเป็นการเข้าสังคมกลุ่มพี่น้องหมอด้วยกันซึ่งก่อนหน้านั้นหมอเองเป็นคนที่ห่างไกลศาสนาและมองไม่เห็นความจำเป็นว่าศาสนาจะเข้ามาช่วยชีวิตให้สมบูรณ์ได้ยังไงเพราะเราก็เป็นเราอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่นะถ้าคิดจะทำบุญก็แค่ทำวันเกิดปีละครั้งตามประเพณีแค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วยิ่งมาเรียนจบหมอก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองในความคิดเห็นของตนเองเข้าไปใหญ่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงยิ่งเรียนสูติด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กที่คลอดออกมาแล้วเดินได้7ก้าวเลยสักคนมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพอคลอดออกมาแล้วจะเดินได้ถึง7ก้าวยังคุยแล้วเมากับเพื่อนๆเลยว่าสมัยก่อนคนที่คิดเนี่ยเขาเก่งเนาะที่คิดจะจัดระเบียบทางสังคมให้ดีขึ้นเขาก็เลยแต่งเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ใส่ให้มีปฏิหาริย์เพื่อเพิ่มความศรัทธาเข้าไปก็เท่านั้นเองตอนนั้นน่ะหมอคิดว่าอะไรที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือจับต้องไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเชื่อนะจ๊ะและแล้วในที่สุดวันร้ายคืนร้ายก็มาถึงหมอล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยโรคหมอนรองกระดูกแตกโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงซึ่งมันเจ็บปวดทรมานมากเรียกว่าถึงขั้นเดินไม่ได้เลยทีเดียวหมอเองก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดและนอนพักฟื้นกันยาวนานเลยทีเดียวฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อบรรเทาปวดก็ยังไม่หายแม้แต่อาจารย์หมอที่ว่าเก่งๆหรือเชี่ยวชาญมากๆทั่วทั้งโรงพยาบาลก็มาช่วยรุมวินิจฉัยดูอาการแต่ก็ยังไม่มีใครรักษาเราได้เลยทั้งที่รักษาทุกวิถีทางแล้วจนตัวเองรู้สึกท้อแท้หมดหวังเหมือนหมดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะจะกินยาก็กินไม่ได้มันทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำหนักลดจาก47กิโลเหลือ42กิโลภายใน 2-3 วันจนอาจารย์หมอเข้ามาพูดกับเราว่าเอางี้นะให้ทนเป็นแบบนี้อีกสัก10ปีทนอีก10ปีนะแล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะชินไปเอง
โอ้โหเป็นประโยคที่บอกเลยว่ารับไม่ได้ก็เลยหันมาตั้งสติใหม่แล้วมาคิดใหม่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานี่ผ่าตัดก็ไม่หายฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังน้ำไขสันหลังก็รั่วกินยาก็แพ้อีกแถมอาจารย์หมอทุกคนและเพื่อนหมอด้วยกันมาช่วยกันดูแลรักษาอาการของเราแต่ก็ยังไม่หายตัวเองก็เป็นหมอมันช่างไม่ตรงไปตรงมาซะเลยหมอเก่งๆก็น่าจะรักษาให้หายได้สิแต่ทำไมไม่หายทำไมเรื่องแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดตลอดเวลาว่าทำไมต้องเป็นเราวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่าแน่ๆวิชาหมอที่เรียนมาเกือบ10ปีก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของการป่วยของเราได้ซ้ำยังมีแต่คนบอกว่าทนไปก่อนรอไปสัก10ปีเดี๋ยวมันก็ชินเองมันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไม่ล่ะแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ความรู้สึกเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์ตอนนั้นบอกเลยว่าลดลงไปเพราะเราได้สู้ทุกวิถีทางแล้วใช้เทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยทุกอย่างรักษามาหมดแต่มันกลับสู้ไม่ได้ดีมากๆเพราะช่วงนั้นคุณน้าก็ได้แนะนำให้เราใช้พุทธศาสตร์เข้ามาช่วยก็ในเมื่อเราลองทุกทางแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเอ้าลองหันมาศึกษาธรรมะลองหัดทำสมาธิหัดทำใจให้สงบขยันฟังธรรมะทุกวันปรากฏว่าเรารู้สึกโปร่งโล่ง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
13: แต่มันโชคดีมากๆเพราะช่วงนั้นคุณน้าก็ได้แนะนำให้เราใช้พุทธศาสตร์เข้ามาช่วยก็ในเมื่อเราลองทุกทางแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเอ้าลองหันมาศึกษาธรรมะลองหัดทำสมาธิหัดทำใจให้สงบขยันฟังธรรมะทุกวันปรากฏว่าเรารู้สึกโปร่งโล่งเบากายสบายใจขึ้นรู้สึกเริ่มเข้าใจในเบื้องหน้าเบื้องหลังของชีวิตมากขึ้นจนทำให้เรารู้ว่าเบื้องหลังของการป่วยมันน่าจะเป็นวิบากกรรมที่เราอาจจะเคยทำไว้ในอดีตซึ่งก่อนหน้าเคยได้ยินคนบอกว่าคนเราเกิดมาก็เพื่อใช้กรรมมาชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำไว้ตอนนั้นฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดมาเลยนะเกิดมาแล้วมาโดนลงโทษรู้สึกห่อเหี่ยวคิดว่าเราสามารถมีโอกาสหาหนทางแก้ไขได้แต่แล้วพอมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพอรู้เป้าหมายแล้วเราก็รู้สึกชุ่มฉ่ำใจเกิดมาเหมือนชีวิตมีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เรายังบกพร่องและได้มีคำถามในใจว่าการรู้เพียงว่ามันคือวิบากกรรมมันจะไปช่วยอะไรให้ดีขึ้นบ้างล่ะหากยังไม่รู้วิธีการแก้ไขคำถามนี้เองถ ทำให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรารู้ถึงการแก้ไขจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็จะได้หายจากจะตายก็จะได้ไปดีด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมและขอยืนยันว่าวิทยาศาสตร์และวิชาหมอไม่มีเรื่องนี้สอนเอาไว้เลยแต่หมอได้พิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดด้วยตัวเองแล้วเพราะอาการของหมอนั้นหมดหนทางที่จะเยียวยาแม้จะกินยาก็กินไม่ได้เพราะแพ้ยาจึงได้หันมารักษาด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานรักษาศีลทำสมาธิอธิษฐานจิตและในที่สุดหมอก็ได้พบว่าอาการของหมอดีขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสามารถกลับมาทำงานเป็นคุณหมอได้ดังเดิมซึ่งเมื่อก่อนเคยคิดว่าพุทธศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์อะไรได้ขนาดนั้นคิดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเหลือเชื่องมงายแต่พอได้มาศึกษาปฏิบัติจึงพบว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ยังล้าหลังกว่าพุทธศาสตร์อยู่มากขณะเราเองเรียนหมอวิชาแพทย์ก็ยังอธิบายได้แค่การเกิดของคนจนถึงตายแต่ก่อนที่จะเกิดและหลังความตายเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้บางทีการเจ็บป่วยเช่นมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจสารพัดโรคการแพทย์เองก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดบอกได้แค่สมมติฐานรวมจากหลายสาเหตุเท่านั้นการทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำความดีทุกอย่างฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ลักทรัพย์รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมีความเมตตาปรารถนาดีเข้าใจถูกต้องตามทำนองครองธรรมเพียงแค่นี้ใจเราก็จะสงบได้การทำสมาธิมักถูกมองว่าเป็นหนทางสู่การตระหนักรู้ในตัวเองและความเมตตากรุณายังสามารถเป็นหนทางสู่สุขภาพที่ดีได้อีกด้วยการทำสมาธิที่ได้รับการฝึกฝนมันมีมาเป็นพันปีในศาสนาฮินดูพุทธเซนจันและเต๋าซึ่งปัจจุบันคนเราก็ใช้การทำสมาธินี่แหละรับมือกับความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นบนโลกที่วุ่นวายการทำสมาธิสามารถช่วยสร้างความสงบและความเข้าใจให้กับคนที่มักจะรู้สึกวิตกกังวลการทำสมาธิหมายถึงเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มสมาธิในการรับรู้อารมณ์ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความสุขและความสงบทางจิตใจถึงแม้จะ

คนจะพบว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้พวกเขามีความเมตตาต่อตัวเองและรู้จักเอาใจใส่คนอื่นมากขึ้นและยังช่วยสอนปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลงเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือแม้แต่ความเจ็บปวดที่น้อยลงการทำสมาธิสามารถลดความเจ็บปวดและการกระตุ้นการควบคุมอารมณ์ได้การทำสมาธิร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ก็จะช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรังได้ลดความดันโลหิตทำให้ความดันลดลงและระหว่างที่เราทำสมาธิและเมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่ทำสมาธิเป็นประจำก็จะลดความเครียดของหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ชาวต่างชาติมักจะฮิตใช้สมาธิรักษาโรคมันมีผลวิจัยแคนาดาเขาพบว่าผู้ป่วยหายเร็วลดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเป็นประจำมันช่วยได้มันช่วยระบบประสาทสมองให้ทำงานเป็นระเบียบแถมยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานอีกด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะหลายประเทศทางตะวันตกเขาก็นำเอาสมาธิซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวพุทธนำไปฝึกปฏิบัติอย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาค้นพบคนของเขา26%ถ้าปฏิบัติสมาธิมันก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยผ่อนคลายใช้แก้ไขปัญหาความเครียดและคลายความทุกข์ให้กับพวกเขาได้สวัสดีวันพระค่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนจำนวน2ครอบครัวให้แก่ครอบครัวสิบเอกจิรายุทธอินทุมานที่บ้านหมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสิบเอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐที่บ้านหมู่ที่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4บาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น60ครอบครัวตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
7: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดียามค่ำนำท่านผู้ฟังที่เคารพมาในบรรยากาศที่ฟ้าฉ่ำฝนถนนฉ่ำน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะ2บทเพลงค่ะสิทธิ์ของเจ้าใช่ค่ะสิทธิ์ของเจ้าที่ทำให้กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งอีกหลายจังหวัดน้ำท่วมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะเอาที่ใบใจบาวีพี่น้องคะรับไม่ไหวแล้วนะคะจะเปิดล่องเรือหารักหรือก็เกรงใจจะเปิดแม่ค้าตาคมที่บอกว่าพี่พบเนื้อนวลเพราะนั่งเรือด่วนสายบ้านแผ่นเนอะเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจที่ตกหลุมดิฉันและอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนุยอยู่ในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้จะถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับตามกลางนะครับมหาอุทกภัยหรืออุทกภัยหรือว่าเป็นภัยปกติธรรมดานะครับ
0: ก็อาจารย์บ้านน้ำท่วมไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตนะคะ
1: ครับคือต้องยอมรับคุณแหม่มฝั่งธนบุรีเนี่ยบ้านผมอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับกรุงเทพจะอยู่ฝั่งธนเนี่ยฝนตกหนักก็เหมือนกันแต่ว่าหมู่บ้านผมเนี่ยถือว่าระบบการระบายน้ำนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาพอฝนตกน้ำขังแล้วก็น่าจะสมาชิกหมู่บ้านก็ยกปัญหานี้ขึ้นเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ทางหมู่บ้านทางเจ้าของโครงการน่าจะให้งบประมาณมานะครับแก้ไขปรับปรุงจนตกหนักก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นโชคดีไปนะครับแต่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไว้วางใจได้นะครับเพราะผมฟังดูจากนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนะครับเรื่องทางเขาเรียกอะไรทางระบบน้ำระบบอะไร

0: ทาง
1: อุทกศาสตร์ค่ะอาจารย
0: ์อุทกศาสตร์ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดน้องๆปี5455นะคุณแม่มนะครับอันนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนฝนหยุดไปเลยไหมกรุงเทพคือที่บ้านเนี่ยตอนนี้คือไม่มีฝนแล้วนะครับเหมือนดูมันโปร่งไปไงไม่รู้นะครับแต่ว่าฝั่งกรุงเทพตะวันออกนะครับบางกะปิลาดพร้าวรามคำแหงนะครับมีบุรี
1: รัมย์เมื่อบ่ายค่ะอาจารย์และตอนนี้ก็ถล่มลงมาอีกแล้วค่ะโบราณเขาบอกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนแต่เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะคะไม่กลัวถูกฟ้องเดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลและออกคำเตือนค่ะบอกว่าฝนและน้ำยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะคืนนี้เตือนคนนนทบุรีจะไหวไหมเจ้าพญาน้ำสูงมากหน้าวัดกู้อำเภอปักเกร็ดตอนนี้น้ำก็สูงแล้วก็แรงด้วยค่ะเตือนประชาชนไม่ต้องกลัวถูกฟ้องเอ้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์ถามตรงเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ไอ้เรื่องเพจทีนะครับผมว่าเขาก็พยากรณ์นะครับผมว่าเขามีระบบอะไรที่อาจจะดีกว่าของกรมอุตุนิยมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทำนายได้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งดูข่าวดูตามสภาพนะครับโดยเฉพาะแถวไฟกองจันนะครับน้ำท่วมมิดรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่ก็ออกมาเตือนเนี่ยผมว่าเขาเตือนแล้วนะแต่เนื่องจากว่าพอกรมอุตุเนี่ยบอกว่าอย่าใช้คำรุนแรงเกินนะครับและก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาเตือนแล้วก็พอกรมอุตุมาแย้งหน่อยๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเชื่อข้อมูลทางราชการมากกว่าของเพจทีหรือเปล่านะครับซึ่งพอเขาเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะครับพอฝนตกมาหนักเลยนะครับอันนี้ฝนแบบไม่ใช่น้ำเหนือนะครับคุณแหม่มฝนตกตรงๆเลยนะครับก็เรียกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตกหนักอย่างเนี้ยนะครับและเกิดความเสียหายขึ้นมาแบบนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยรัฐะนะครับมีหน้าที่ดูแลนะครับป้องกันนะภัยสาธารณะเนี่ยรักษาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเกิดความสายขึ้นมาก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาได้เหมือนกันว่าถ้ารัฐไม่เยียวยาไม่ชดเชยหรือเยียวยาชดเชยแล้วเนี่ยไม่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยนะครับผมว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมหรือรัฐบาลก็เป็นไปได้นะครับ
1: เขาชื่อกรมอุตุค่ะอาจารย์คะแหม่มก็จำได้ตอนเด็กๆเวลาแหม่มนอนนานๆน่ะแล้วนอนดีอ่ะเขาเรียกว่านอนอุตุค่ะอาจารย
0: ์นอนอุตุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเก็บพยานหลักฐานไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้ารัฐเยียวยาได้นะครับไม่สมก็เรียกไม่สมประกอบนะครับไม่สมฐานานุรูปเนี่ยนะครับก็ต้องรวมตัวกันนะครับเพราะว่ามันหลายโรคไงทั้งที่หาดใหญ่นะครับก
1: ็
0: การพยากรณ์ก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนะครับนี่ถ้าเขาเชื่อเพจทีนะครับเขาอาจจะเตรียมตัวและความเสียหายเนี่ยอย่างรถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของเป็ดตรงจันหรือของที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยของรถไปไว้ที่สูงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีห้างกับสินค้าชื่อดังครับบอกว่าเอาไปเก็บไปจอดได้นะครับเนี่ยพอเขาเชื่อข้อมูลทางการนะครับหลงเชื่อเนี่ยแล้วก็ไปจอดรถไว้ตามปกตินะครับไม่คิดว่าจะเป็นหมาอุทกภัยเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นฝนตกธรรมดาน้ำท่วมหรือน้ำขังก็คงไม่ได้มากมายขนาดนี้นะครับแต่มันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เนี่ยถือว่าคือการที่มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่กลับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อได้เหมือนกันนะครับประมาทเลินเล่อ

0: ที่ทำให้เราเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิตรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตสักคนหนึ่งนะครับแถวกองจันเนี่ยไปช็อตอะไรอย่างหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยรถเนี่ยผมว่าจมก็บอกเป็นร้อยคันนะครับ
1: โอ้ย
0: เฉพาะตรงนั้นนะที่จอดอยู่นะครับที่อยู่ตามแยกต่างๆเนี่ยก็จมไม่รู้ภาพจริงภาพเท็จนะ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะเมื่อเช้าแหม่มาโดนเองกับตัวเลยค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเลยค่ะ
0: นั่นเนี่ยนะครับ
1: จัดรายการในรถค่ะร้อนสุดๆต้องดับเครื่องก่อนแล้วก็นั่งในรถจัดรายการ2ชั่วโมงค่ะโอ้โหสงบจิตสงบใจสงบโอ้โหท่องน้ำมนต์จัดสมาธิมาครบค่ะอาจารย
0: ์น้ำไม่ท่วมใช่ไหมรถอ่ะ
1: ท่วมค่ะแต่มันยังไม่ทันได้เข้ารถแหม่มค่ะเพราะว่าอส.เนี่ยเขามาห้ามแหม่มก่อนว่าไม่ให้มาเพราะว่าขับมาอาจจะเจอหลุมอะค่ะแล้วมันตกลงไปแล้วรถแหม่มเป็นไฮบริดใช่ไหมคะเขาก็ไม่ให้มาก็ติดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อติดอยู่ตรงนั้นถอยไม่ได้ค่ะมาหน้าก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์แบบนี้แหม่มต้องมีหลักฐานอะไรคะอาจารย์ที่จะไปฟ้องร้องหรือประชาชนทั่วไปอะค่ะจะใช้กฎหมายในครั้งนี้หรือคะอาจารย์
0: เลยวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สภาพรถคุณแหม่มนะครับความเสียหายจากเนี้ยนะครับจริงๆอ่ะก็บอกเห็นรัฐบาลนะบอกว่าไอ้พี่น้องประชาชนเนี่ยเก็บพยานหลักฐานอาจจะเป็นภาพวีดีโอและก็วันเวลาที่เราได้รับความเสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: พยานทลายตรงเนี้ยนะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับแล้วก็ไปยื่นคำร้องหลังจากภัยผ่านไปแล้วเนี่ยก็ประกาศไปยื่นนะครับเราก็ไปยื่นเรียกชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในกรุงเทพมีอะไรบ้างนะครับที่เสียหายก็คือบางทีรถเนี่ยต้องไปล้างเครื่องล้างแอร์ล้างเบาะล้างพรมล้างอะไรเนี่ยไอ้ค่าเสียหายต่างๆนี้รวบยอดไปยื่นทีเดียวนะครับผมว่าถ้ารัฐบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยแล้วทำให้เราเสียหายเนี่ยเราก็ใช้สิทธิทางกฎหมายได้และถ้าความเสียหายที่เขาเยียวยาชดเชยมานะครับไม่เพียงพอต่อความเสียหายเราก็ส่วนที่ขาดอยู่เราก็ใช้สิทธิต่อไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่านั่นนะครับแต่ว่าเราวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับอย่าบอกว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่บริการสาธารณะนะครับแล้วคุณบริการไม่ดีเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับอันนี้จริงๆมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกรมอุตุเนี่ยนะครับ มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับแล้วผู้ที่ทำหน้าที่พยากรณ์หรือวิเคราะห์เนี่ยนะครับวิเคราะห์พบข้อมูลแล้วไม่แจ้งเตือนไม่บอกกล่าวล่วงหน้าไม่พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับแค่บอกว่าน้ำจะมีฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่อย่างเงี้ยแต่ไม่บอกเตือนว่ามันจะหนักขนาดไหนไงของที่อยู่ที่ต่ำมายกขึ้นที่สูงรถที่จอดที่ต่ำไปจอดถ้าไม่เตือนขนาดเนี้ยผมว่าถ้าเข้าข่ายเป็นการเลื่อนได้นะครับเสียยังไงก็ว่าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวลูกชายผมไม่เคยเจอถามป้าป้านี่เขาเรียกฝนอะไรอ่ะฝนเขาเรียกฝนตกอะไรนะร้อยปีหรือพันปี
1: น้องอายุน้อยต้องคนแก่พูดค่ะเป็นสุภาษิตค่ะอาจารย์คะเขาเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันค่ะอาจารย์ดีนะน้องไม่ได้อยู่ใกล้แหม่มไม่งั้นน้องเสียคนแน่อาจารย์คะถามแบบนี้ค่ะมีข่าวลือนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะฟ้องเพจทีลมฟ้าอากาศโดยกฎหมายเนี่ยมีอำนาจไหมคะหรือว่าใครที่ไม่ใช่กรมอุตุที่เขาออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะฟ้องทีลมฟ้าอากาศอ่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้ากรณีนี้นะครับเป็นเพจที่เขาเรียกเฟคนิวอ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับออกข่าวสร้างความตื่นตระหนกตกใจนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเอกชนที่คอยรับผลเสียหายจากไอ้เขาเรียกว่าที่มาเขาเรียกว่าประชามพันธ์หรือออกข่าวลักษณะนี้นะครับเป็นกระแสแล้วทำให้ตื่นตระหนกและทำให้ลูกค้าหายไปทำให้คนไม่ไปนู่นไปเที่ยวไปไม่จองแรมเนี่ยหรือคนยกเลิกเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเขาว่าจะมาฟ้องร้องแต่เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นความจริงอ่ะนะครับมันเป็นความจริงพอเป็นความจริงเนี่ยนะครับ จะฟ้องไงอ่ะ

0: ทีนี้ไอ้ความจริงมันกลับตรงกันข้ามกลับกลายเป็นว่าได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าได้มีการเตือนล่วงหน้านะครับหรือว่าถ้ารัฐบาลออกมาให้ทิศทางเดียวกับของทีเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถเตรียมตัวขยับขยายนะโยกย้ายขนของอะไรได้ทันเนี่ยนะครับอันนี้ก็รับการเยียวยาแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเนี่ยนะครับผมมามั่นใจว่าไม่มีใครฟ้องไอ้เพจทีอะแต่ว่าแนวทางเป็นไปได้กลัวจะมีใครฟ้องนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่บกพร่องนะครับขาดความระมัดระวังนะครับขาดร้ายซึ่งประสิทธิภาพในหลักวิชาชีพหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนก็ไปพิจารณาได้ว่ามันเข้าองค์ประกอบตรงนี้ของเราไปเข้าหรือเปล่านะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยเป็นการถ้าเราไปใช้สิทธิ์โดยสุจริตเนี่ยนะครับว่ามันถูกกระทำผลกระทบอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับถ้ามันปรากฏชัดเจนแล้วก็เขามีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายและเขาทำหน้าที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าก็เต็มเต็มอ่ะนะครับแต่ถามว่ากรมอุตุจะไปฟ้องไหมกรมอุตุไม่มีอำนาจไปฟ้องเขานะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปบิดเบือนนะครับไปบิดเบือนความคำพยากรณ์ของกรมอุตุอย่างเงี้ยนะไปละเมิดเขาเรียกละเมิดคำพยากรณ์ของเขาเนี่ยอันนี้ก็โอเคทำให้คำพยากรณ์เขาขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้กรมอุตุก็สามารถไปฟ้องร้องได้อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยเขาไม่ได้ไปว่าอะไรกับคำพยากรณ์เขาออกมาก่อนของกรมอุตุได้ซ้ำไปนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นผลดีผลร้ายกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเป็นผลดีไม่รู้จะฟ้องอะไรเขาออกมาเตือนเขาในฐานะที่เป็นสื่อบางสื่อหรือเป็นเพจบางเพจที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าการทำหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ทันท่วงทีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หรืออาจจะมีความเชี่ยวชาญที่ดีกว่าก็ออกมาเตือนก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับไม่มีเหตุจะฟ้องเขาอ่ะนะครับแต่ถามว่าอุตุจะฟ้องเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ละเมิดสิทธิ์อะไรต่อกรมอุตุเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่เข้าใจกันนะครับแต่ว่าไอ้ความผิดลักษณะทำนองเนี้ยนะครับไอ้ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้กรณีนะครับใครที่รับผลกระทบเนี่ยก็เข้าไปแจ้งความที่ปอทได้ถ้าคุณมั่นใจว่าเพจของทีเนี่ยทำหน้าที่หรือว่าไปให้ข่าวอะไรที่ผิดคาดคาดเคลื่อนหรือว่าจงใจให้เกิดการตื่นตระหนกเกิดความเสียหายอันนี้ก็จัดเต็มไปเลยนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าความเสียหายที่ได้รับเกิดจากตรงนี้หรือไม่นะครับหรือเกิดจากเหตุผลอื่นนะครับต
1: ้
0: องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในเมื่อกรมอุตุเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับที่จะฟ้องทีกรมฟ้าอากาศคราวนี้มีบุคคลธรรมดาค่ะเขาประกาศว่าเขาจะไปฟ้องเป็นบุคคลน่ะนะคะคุณสนธิยาสวัสดีอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปอะค่ะคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยสามารถฟ้องได้ไหมคะ
0: คือต้องดูนะครับถ้ากรณีความผิดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องละอุทโทษทำให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยประชาชนคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้ความได้รับผลกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยก็สามารถจะไปกล่าวโทษได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอันเนี้ยและไม่ใช่ผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เราไปร้องทุกข์หรือเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเราไปร้องทุกข์ไปกล่าวโทษเอากับผู้กระทําไม่ได้นะครับแต่เนี้ยคือกรณีอย่างเนี้ยนะครับถ้ากรณีทําให้ตื่นตระหนกถ้าตามเรื่องละอุทโทษนะครับมันมีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้การนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันเท็จหรือเปล่านะครับถ้าก็พิสูจน์ได้วันนี้เป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้เจตนาจะทําให้ตื่นตระหนกตกใจนะเป็นเรื่องจริง 100% แล้วผลก็ออกมาแล้วมันเป็นความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการหวังดีนะครับเป็นพลเมืองดีด้วยซ้ําไปนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยแต่ว่าใครจะไปคือถ้ามันจะกล่าวอะไรก็กล่าวไปมันก็กล่าวกันได้หมดนะกล่าวโทษ

0: นะครับแต่ว่าสำหรับคุณอะไรที่ว่านะครับที่แจ้งความไปกล่าวหาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวเขาไม่ได้เสียหายใดเลยเนี่ยและเขาไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแต่อย่างผมบอกว่าถ้าความผิดระบุโทษเนี่ยซึ่งเป็นความผิดเขาเรียกอาญาแผ่นดินความผิดต่อรัฐจักรเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ในภาพรวมทำให้เกิดความตื่นตระหนกเนี่ยนะครับใครก็ไปกล่าวโทษได้แต่มันก็เป็นเรื่องระบุโทษแต่ว่าเรื่องการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยและจะไม่ตื่นตระหนกตรงนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าคุณเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในตรงนี้ผมว่ามันกล่าวทั่วไปได้แต่พอพิสูจน์แล้วเนี่ยตอนนี้คนทั่วไปพี่น้องประชาชนเชื่อว่าของทีเนี่ยน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงหรือเปล่าการที่ออกมาเตือนเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยผมว่าตอนนั้นผลยังไม่มันแก้คือผลยังไม่ตกอ่ะนะครับหรือว่าอุทกภัยยังไม่มานะครับแต่พอแจ้งไปแล้วมันมาเนี่ยนะครับทีจะทำไงอ่ะดีไม่ดีเป็นการแจ้งความเท็จก็เป็นไปได้นะครับคือคนที่ไปร้องเรียนคนอื่นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่เอาสนุกปากอย่างเดียวนะครับถือว่าเป็นคนที่เป็นประเภทอะไรอ่ะที่เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ร้องรักษาที่ประจำก็มีความระมัดระวังได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปกล่าวโทษมันก็ถือเป็นการแจ้งความและการแจ้งความนั้นถ้าเป็นเท็จเนี่ยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จให้บุคคลอื่นถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยก็อาจจะถูกย้อนเปิดย้อนสอนได้เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเราทำได้ฝ่ายเดียวนะครับพี่น้องประชาชนหรือคนอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีกระบวนการทำตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่ามั่นใจว่าจะใช้สิทธิ์ได้ฝ่ายเดียวเรื่องทางกฎหมายทางคดีเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ขาแม่นถามอย่างนี้ค่ะในเมื่อทีถูกฟ้องใช่ไหมคะทีฟ้องกลับได้ไหมคะ
0: ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าการใช้สิทธิ์นะครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าคุณใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือคุณเอาความเท็จไปกล่าวหาเขานะครับแล้วทำให้เขาเสียหายตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าต้องถูกดำเนินคดีต้องสู้คดีต้องอะไรต่างก็มีสิทธิ์จะฟ้องกลับนะครับได้ทั้งข้อหาแจ้งความเท็จถ้าไปเบิกความในศาลก็เบิกความเท็จนะครับ แล้วเขาต้องเสียค่าจ่ายในการต่อสู้กระดุมคดีต่างๆนี่นะครับ เขาสามารถฟ้องทั้งอาญาและทางแพ่งตามมาได้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะครับมีเกิดนะครับไอ้กรณีที่นึกสนุกแล้วไปแจ้งความไปฟ้องเขาหรือว่าไปให้การที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะดุก็อาจจะถูกย้อนเกตย้อนสอนในข้อหานะฮะที่เราไปละเมิดสิทธิ์หรือเป็นการผิดอาญาทำให้เขาเสียหายได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาอาจจะแจ้งความ
1: อ
0: าจจะไม่ลงลึกเพียงแต่ว่าไปกล่าวหาว่าอาจจะทำให้พี่น้องตื่นคือไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับก็อาจจะไม่มีความผิดก็ได้เพราะว่าเป็นการเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการให้ข้อมูลหรือให้ข่าวนะครับหรือมาออกคำทำนายทายทักที่เกินเลยความจริงรู้อยู่แล้วว่าไม่จริงแล้วมาให้ข้อมูลอันเป็นเฟคนิวทำให้ตื่นตระหนกตกใจกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ข้อจริงตรงนี้กันแต่เมื่อข้อจริงมันปรากฏอยู่แล้วคุณแม่และพี่น้องประชาชนก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นจริงฉะนั้นการเตือนเนี่ยแม้จะใช้คำไม่เหมือนกันนะครับไอ้ประชาชนเนี่ยมาเอาทุกข์ภัยคือเพราะเขาโดนเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่ฝ่ายรัฐอาจจะเรื่องเอ้ยไม่ถึงขนาดก็เป็นเรื่องใช้คำแต่ว่าข้อเท็จจริงอ่ะนะครับมันมีอุทกภัยไว้มันมีอยู่จริงถ้าถามว่าพี่น้องชนเสียหายไหมเสียหายจริงถ้ารู้ล่วงหน้าเตือนก่อนล่วงหน้ารัฐหรือหน่วยงานรัฐเตือนก่อนล่วงหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถขยับขยายได้จริงได้จริงนะครับไอ้อย่างเนี้ยกลายเป็นว่าพูดไปกล่าวหาเขาเนี่ยอาจจะเป็นทางกล่าวหาเท็จก็ได้นะครับต้องไปดูที่คำที่เขาไปแจ้งอ่ะเขาแจ้งว่าไงนะครับแจ้งดำเนินคดีไหมยืนยันก็จริงไหมหรือเขาแต่เพียงแต่เชื่อว่าณขณะนั้นเพราะขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผลออกมาเขาอาจจะเชื่อว่าทำนายทายทักของทีเนี่ยหรือพยากรณ์เนี่ยหรือเอาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นการ สร้างความตื่นตระหนก

0: ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเหมือนต่างคนต่างเจตนาดีกันก็ได้นะครับ
1: อืมค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันเกิดจริงแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีก็ไปแจ้งแล้วแบบเนี้ยแล้วจะถอนอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะอาจารย์คะหร
0: ือ
1: ว่าต้องยกกระเช้าม
0: ันแจ้งแล้วถอนไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องดูที่คำที่ไปแจ้งเขาแจ้งยืนยันว่าตรงนี้ไปเฟกนิวนะครับไปให้ข่าวเท็จไปให้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเชื่อว่าเชื่อเข้าใจว่าเงี้ยนะครับเขาไม่ยืนยันนะครับก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นความเท็จนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับทีก็ผมว่าเขาประเมินก็จากข้อมูลที่ทางวิทยาศาสตร์นะข้อมูลที่เขามีเขาน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถจับนะครับข้อมูลหลักการทางธรรมชาติระดับหนึ่งอ่ะผมว่าเขาถึงจะมาให้เพราะเป็นเพจคำว่าลมฟ้าอากาศแสดงว่าเขาก็ทำงานด้านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งพอสมควรอ่ะนะครับเขาถึงมาให้ข้อมูลนี้แต่ไม่ใช่ว่าเพจทั่วไปไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วอยู่มาพูดเนี่ยนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ยเขาออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนและผลมันเกิดขึ้นจริงแสดงเขาต้องมีข้อมูลเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะดีกว่าของรัฐก็อาจเป็นไปได้อย่างผมบอกกล่าวไปแล้วนะครับคุณแม
1: ่ครับ
0: ครับครับผม
1: ค่ะ
0: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับซึ่ง3ข่าวนะครับคุณแม่นะครับฆาตกรรมก็มีทั้งฆ่าพยายามฆ่านะครับซึ่งอดีตนักการเมืองดังนะครับอดีตน่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับของจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าปราจีนหรือฉะเชิงเทรานะครับคุณแม่
1: ปราจีนค
0: ่
1: ะ
0: ปราจีนนะครับอันนี้ก็โดนศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ได้อานิสงส์จากคำให้การเบื้องต้นนะครับผมเข้าใจครบคล้ายว่าเบื้องต้นให้การรับสารภาพมันน่าจะมีข้อมูลนี้อยู่นะครับพอให้การรับภาพก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับศาลอาจจะลด1ใน3แต่ว่าเมื่อศาลวางโทษไอ้กรณีรักษาเนี่ยนะครับฆ่าโดยเกิดค่อนข้างอย่างโหดร้ายอยู่พอควรนะครับ
1: ค่ะ
0: ศาลเนี่ยนะครับวางโทษประหารชีวิตแต่ว่าลดให้1ผมก็จะลดให้1ใน3ก็เปลี่ยนโทษ1ใน3เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโทษเป็นตลอดชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็อันหนึ่งนะครับและอันที่2พยายามฆ่าอีกอันหนึ่งก็คือที่เอาน้ำยา
1: เด็ดเตาค่ะ
0: เด็ดเตาใส่นมทารกไอเนี้ยคือผมว่าเขาไหวตัวทันอ่ะก็ให้การรับสารภาพก็คือศาลวางโทษพยายามฆ่า12ปีนะครับแต่ว่าเขารับสารภาพลดกึ่งหนึ่งอ่ะก็เหลือ6ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าทำท่าจะให้การเปลี่ยนคำให้การจากรับภาพจะเป็นไปเสร็แต่สุดท้ายก็ยืนคำให้การเดิมคือรับทราบเหมือนเดิมนะครับก็ได้ลดโทษก็เหลือ6ปีติดจริงก็อาจจะไม่น่าเกิน3ปีเป็นแบบนะครับและอีกรายหนึ่งก็คือแอมสยานายนะครับอันนี้เป็นคดีที่8นะครับที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตอันนี้ฆ่าโดยไตร่ตรองนะครับคุณแม
1: ่
0: และก็เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้ทำผิดนะครับเพื่อปกปิดความผิดอื่นนะครับเอาประโยชน์อันนี้เรื่องคือมันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องกู้ยืมเงินคือฆ่าเพื่อกำแหลกล้างหนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่มีเหตุที่จะประณีโทษแล้วที่สำคัญคือเขานะครับไม่รู้สึกสำนึกผิดต่อสู้คดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ประหาร8ครั้งนะครับ
1: จะ
0: ดีนะครับแต่ชีวิตเขาว่าประหารได้ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเขาคือจริงโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยมันขอนับโทษต่อกันอีกไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเลขมันขอนับได้นะครับประหารชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยมันได้ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถนับโทษต่อจากนี้

0: แต่จริงผมก็ใจว่าทางอัยการขอให้นับโทษต่อเพราะไม่แน่ว่าในคดีต่างๆก็ศาลตัดสินเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับก็นับโทษต่อกันแต่เมื่อศาลชีวิตแล้วเนี่ยก็นับโทษต่อกันอีกไม่ได้นะครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับผม
1: นี่ยังสู้ต่อนะคะอาจารย์ยื่นอุทธรณ์สู้คดีอีกนะแอมไซยาไนด์เนี่ยโอ้โหทนดีจริงดีไม่ดีไม่ได้ตายในคุก
0: มันก็อยู่ในคุกอยู่แล้วครับแต่ว่าคือไม่ได้ประกันตัวไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันคือโทษประหารชีวิตอ่ะก็ต้องอยู่ในคุกอ่ะนะครับพออยู่ในคุกเนี่ยนะครับผมว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิตได้อย่างปกติธรรมดานะครับมันก็จะเขาเรียกมันลดทอนในไอ้ชีวิตเนี่ยนะครับที่ควรจะเป็นเนี่ยไอ้ลดน้อยถอยลงเนี่ยนะครับมันมีความเครียดมันมีความอะไรหลายอย่างนะครับก็คือเหมือนไม่ประหารชีวิตเนี่ยยังไม่ประหารชีวิตก็เหมือนประหารชีวิตไปในตัวนะครับ
1: คือตายทั้งเป็นเนี่ยนะคะ
0: ครับผมครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือประมาณนี้ครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะด้วยบรรยากาศแบบนี้เอาเพลงนี้มาขาอาจารย์ขาเพลงเก่านะคะแต่พอค่ะยายฉิมเก็บเห็ดค่ะ
0: ครับผม

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ที่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณ

0: ี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

24-35-100กว่าและชอบมั้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมั้ยชอบมั้ย34-24-35-100กว่าและชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอแจ้งการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของสายการบินไทยซึ่งออกก่อนหรือภายในวันที่ 26-29 กันยายนและมีแผนเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งนี้ผู้โดยสารต้องเดินทางภายในวันที่29กันยายน2569กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหลังจากวันที่29กันยายน2569การดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารจะเป็นไปตามเงื่อนไขบนบัตรโดยสารการบินไทยขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากอาจมีความล่าช้าจากสภาพการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสมุทรปราการยังวิกฤตฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำแห่ตุนของร้านสะดวกซื้อวันระดับน้ำเพิ่มสูงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงส่งผลให้ระดับน้ำในชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นประชาชนบางส่วนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของจำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงและทยอยออกจากบ้านไปพักอาศัยกับญาติหรือสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านชลเทพอำเภอบางคลีพบว่ามีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและระดับน้ำอยู่ในระดับสูงประชาชนบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านพร้อมขนย้ายสิ่งของจำเป็นและสัมภาระไปไว้ในพื้นที่สูงก่อนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณซอยมังกรนาคดีและซอยยิ่งเจริญตำบลแพร่กษารวมถึงชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอบางคลีโดยบางจุดระดับน้ำยังสูงและไม่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะต่อมาเวลา 11:25 น.ปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมซึ่งภายหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนบางส่วนเริ่มออกไปจัดหาอาหารน้ำดื่มและอาหารแห้งจากร้านสะดวกซื้อเพื่อนำกลับมาสำรองไว้ภายในบ้านเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้ขณะที่ร้านค้าบางแห่งพบว่าสินค้าบางรายการโดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้งถูกซื้อจนหมดชั้นวางชี้การติดอาวุธให้ไต้หวันคือประโยชน์สำคัญของสหรัฐนักการทูตระดับสูงของไต้หวันคนหนึ่งเปิดเผยวันนี้ว่าการที่สหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อปกป้องเสรีภาพและส่งเสริมให้ไต้หวันออกเซมิคอนดักเตอร์ป้อนตลาดโลกต่อไปนั้นถือเป็นผลประโยชน์สำคัญของสหรัฐโดยแท้จริงการแสดงจุดยืนนี้มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการบรรลุข้อตกลงสำคัญในประเด็นขัดแย้งรวมถึงกรณีของไต้หวันซึ่งจีนอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่รอการรวมชาติทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหลังการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าได้ชะลอการขายอาวุธให้ไต้หวันไว้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องไต้หวันหรือความคืบหน้าการขายอาวุธให้ไต้หวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พี่น้องค่ะคนหัวใจโทรมนะคะตอนนี้มันโทรมจริงๆสำหรับพี่น้องนะคะที่เจอกับภาวะน้ำท่วมมีคำเตือนออกมาแล้วนะคะว่านนทบุรีคืนนี้นะคะแล้วจากนั้นขยับไปค่ะกาญจนบุรีนะคะไล่ไปเลยค่ะสุพรรณบุรีค่ะนครปฐมแล้วก็ขยับขึ้นไปถึงตากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ใจเธอเป็นเพลงก่อนหน้านั้นค่ะอยากรู้นักเออว่าใจของเธอทำด้วยอะไรวงเล็บถามใครถามนักการเมืองแต่ไม่ถามอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับช่วงที่2ของ22ปีรุ่นทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้แจกก็เบาในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่39ฉ่ำน้ำและฉ่ำคำวิจารณ์ค่ะวันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีครอบครัวอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมครับคุณแหม่มครับก
0: ็ค่ะ
1: ค่ำคืนนี้ก็ท่ามกลางนะครับสายน้ำสายฝนเราก็จะไม่หยุดที่จะบรรยายนะครับ
0: ค่ะ
1: แม้แฟนรายการต้องคอยก็เรียกว่าดูแลทรัพย์สินนะครับ
0: อาจารย์มากันเนืองแน่นเลยค่ะมีแต่คำสรรเสริญมากันเต็มชนิดอาจออกอากาศไม่ได้อาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปดูนั้นบอกว่าอธิบดีบอกไม่มีหรอกที่ว่าฝนจะตกแช่ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนี่ยนะครับเห็นอันนี้ยิ่งข้าป่าเข้าไปใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่นั้นก็เรื่องของบ้านเมืองก็ว่าไปนะครับเราก
0: ็
1: ทำหน้าที่ต่อไปของเรานะครับผมเองนะครับคุณแหม่มก็พยายามรวบรวมนะครับไอ้คำเรียกษาศาลฎีกานะครับวิจัยนะครับเกี่ยวข้องกับคดีในครอบครัวซึ่งเป็นแนวศาลฎีกาที่ออกมาใหม่ๆนะครับและก็เห็นว่าพี่น้องแฟนรายการควรได้รับรู้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตจริงของเรานะครับหากเราประสบปัญหาขึ้นมานะครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องสามีนะครับสามีเนี่ยนะครับไปมีแล้วก็เอาว่านายเอสามีนะครับก
0: ็
1: ไปมีเขาเรียกว่าเป็นชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับก็ไปพบเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็ไปยื่นฟ้องนะครับฟ้องเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้นะครับฟ้องจำเลยที่หนึ่งสามีฟ้องจำเลยสองก็คนที่เป็นชู้นะครับซึ่งศาลก็พิพากษานะครับให้สามีและภรรยาเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่ทีนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างที่สืบพยานเนี่ยมันปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าฝ่ายสามีเนี่ยแอบโอนเงินนะครับไปให้กิ๊กหรือว่าภรรยาน้อยเนี่ยนะครับมาทราบระหว่างคดีซึ่งคดีแรกศาลก็ตัดสินไปนะครับเรื่องชู้แล้วก็ไอ้ชดใช้ค่าสายว่าไปนะครับแต่ปรากฏว่ามาทราบว่าสามีเนี่ยนะครับได้โอนเงินให้ภรรยาน้อยหรือว่ากิ๊กไปเนี่ยล้านกว่าบาทน
0: ะครับ
1: ทีนี้มันเป็นปัญหาว่าการฟ้องเนี่ยนะครับเมื่อฟ้องคดีแรกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้เรียกนะครับเงินตรงนี้คืนนะครับต่อมาพบก็จริงอย่างเนี้ยแล้วมายื่นฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับให้เพิกถอนการโอนเงินเนี่ยแล้วก็เรียกเงินน่ะคืนจากเขาเรียกกันชู้นะครับนะครับปัญหาก็ปรากฏว่าพอโจทย์เนี่ยหรือว่าภรรยาโดยชอบกฎหมายยื่นฟ้องไปเนี่ยทางฝ่ายจำเลยก็ต่อสู้ว่า

0: เป็นการฟ้องซ้ำแล้วบอกว่าเรียกเงินคืนไม่ได้นะครับทีนี้คดีความเนี่ยคือถ้ามันมีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ก่อน ที่มีการฟ้องที่จะมีการฟ้องเรื่องชู้สาวว่ามีชู้กันแล้วฟ้องเรียกค่าทดแทนแล้วว่าไปนะครับ อาจจะไม่ฟ้องหย่าก็ได้จะเรียกฐานชู้สาวไป แล้วต่อมาเนี่ยมาฟ้องเรียกเงินที่สามีโอนให้กับภรรยาน้อยไปหรือว่า
1: ค
0: ิกหรือชู้ไปนะครับก็มีการถกเถียงกันจำเลยต่อสู้ว่า เรียกคืนไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งเป็นการฟ้องซ้ำคำว่าฟ้องซ้ำหมายคำว่า ถ้ามันมีเหตุอยู่แล้วนะครับและก็เรารู้แล้วและเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกันประเด็นเดียวกันเนี่ยเราต้องฟ้องไปในคดีแรกถ้าเรามันเหตุเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วแล้วเราไม่ฟ้องเนี่ยเรากลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันข้อหาเดียวกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องนี้พอยื่นฟ้องมาจำเลยก็ต่อสู้นะครับ1บอกว่า1เป็นฟ้องซ้ํา2เป็นการให้โดยเสน่หานะครับฟ้องเรียกคืนไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ศาลถ้าตามแนวข้อจริงที่ได้ข้อมูลมาคือศาลชั้นต้นยกฟ้องนะครับหน้าฟ้องซ้ำมาแล้วนี่นะครับโจทก็อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์นั้นตัดสินให้เหมือนโจทชนะแล้วก็ขึ้นจำเลยก็ฎีกาก็เป็นประเด็นต้องพิจารณาว่า1เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่นะครับเรื่องนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าข้อหาเรื่องชู้สาวก็เป็นข้อหาหนึ่งนะครับไอ้ข้อหาที่จัดการสินสมรสเนี่ยก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องจัดการสินสมรสนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของสามีเนี่ยซึ่งมีอยู่ก่อนสมรสสามีจะจำหน่ายจ่ายโอนให้ใครก็ได้แต่พอเป็นสินสมรสเนี่ยนะครับกฎหมายนะครับเขาได้บัญญัติไว้ว่าสามีภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้ความยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเช่นขายเลขเปลี่ยนก่อตั้งให้เช่าสำหรับเกิน3ปีให้กู้ยืมเงินให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศลเพื่อสังคมหรือตามหน้าที่จำยาอันเนี้ยไม่เกี่ยวเรื่องฐานานุรูปไม่เกี่ยวเพื่อการกุศลนะครับไม่ใช่เพื่อสังคมและไม่ใช่ตามหน้าที่ทำจำยาแต่เป็นเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับทีนี้พอเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าการจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันเนี่ยอันนี้ถ้าให้เนี่ยถ้าภรรยายินยอมด้วยว่าให้ภรรยาน้อยไปเนี่ยอันนี้จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้นะเพราะว่าเราจัดการร่วมกันทีนี้ในกฎหมายเนี่ยมันมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1480ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องรับความยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตามมาตรา1476ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับถ้าผู้สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิกรรมไปฝ่ายเดียวหรือปราศจากความยินยอมของผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้เพิกถอนนิกรรมนั้นได้เว้นแต่ผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนนะครับทีนี้ก็บอกการฟ้องให้เพิกถอนนิกรรมดังกล่าวเนี่ยห้ามไม่ฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่ทำนิกรรมนะครับถ้าไม่รู้เลยเนี่ยนับจากเขาให้กันก็ใหญ่พ้น10ปีแต่ถ้าเรารู้แล้วต้องรีบฟ้องเสียไป1ปีนะครับแม้จากการให้ภรรยาน้อยก็จริงนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเมินเฉยไม่ฟ้องเนี่ยก็ขาดยุคความทีนี้ประเด็นในคดีนี้ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยนะครับที่ชอบไปกฎหมายเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะยินยอมให้สามีเนี่ยนะครับเอาเงินไปให้ภรรยาน้อยนะครับฉะนั้นก็ถือว่านิติกรรมวันนี้เนี่ย สามีก็ทำไปแต่ฝ่ายเดียว

0: แล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นผู้พิพากษาไม่ให้ความยอม
1: ค่ะ
0: ศาลฎีกาก็บอกว่า1ไม่เป็นฟ้องซ้ำเพราะคนละกระทงเขาเรียกอ่ะในการฟ้องคดีเนี่ย ต้องเป็นข้อหาเดียวกันนะครับถ้าข้อหานั้นเนี่ยถูกฟ้องมาแล้วนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกันรู้แล้วไม่ฟ้องเนี่ยและศาลตัดสินแล้วกลับมาฟ้องอีกไม่ได้แต่กรณีนี้ศาลฎีกาบอกว่าเป็นคนละสภาพข้อหาเป็นคนละสภาพข้อหากันข้อหาแรกเรื่องชู้ข้อหาที่หลังเป็นเรื่องจัดการสินรถโดยขาดความยินยอมนะครับก็ไม่เป็นฟ้องซ้ำพอไม่เป็นฟ้องซ้ำเนี่ยอันนี้เป็นการฟ้องเพิกถอนคืนนะครับการให้โดยไม่รับการยอมซึ่งเป็นการจัดการสินรถเนี่ยศาลบอกว่าถือว่าให้เพิกถอนได้ทีปัญหาพอเพิกถอนเนี่ยภรรยาน้อยต้องคืนเงินนะครับพอคืนเงินเนี่ยก็มีดอกเบี้ยต้องพิจารณาตามมาด้วยนะครับ
1: ดีค่ะ
0: ก็คือได้เงินไปอ่ะนะยังไงก็ได้เงินไปเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าการทำนิติกรรมเนี่ยระหว่างคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งกับบุคคลภายนอกเนี่ยถ้ายังไม่มีการเพิกถอนถือว่าเขาครอบครองนั้นหรือได้เงินนั้นไปโดยก็เล็กยังมีสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งจะต่างกรณีอื่นถ้ามีการเพิกถอนเนี่ยตามกฎหมายเขาให้คืนนับจากวันที่ได้รับเงินไปอย่างเป็นนิติกรรมเป็นโมกิยะเมนโภคะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการฟ้องติดตามเอาคืนก็นับจากที่ได้เงินไปแต่ว่ากรณีที่การจัดการสินรถโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแล้วฝ่ายที่ไม่ยอมมาฟ้องเนี่ยศาลบอกก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์อยู่นะครับจะสิ้นผลนิติกรรมต่อเมื่อศาลพิพากษานะครับนิติกรรมนั้นสิ้นผลพอสิ้นผลก็ถือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาครอบครองใช้ประโยชน์อยู่โดยชอบพอศาลพิพากษาว่านิติกรรมเนี้ยไม่สมบูรณ์นะครับเพราะภรรยาไม่ยินยอมให้เพิกถอนฉะนั้นดอกเบี้ยก็นับจากวันที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นนะครับจะย้อนหลังไปเอาวันที่ภรรยาน้อยได้ไปไม่ได้นะครับอันนี้จะเห็นความแตกต่างนะครับถ้าเป็นการเลิกสัญญากรณีอื่นเนี่ยเขาให้นับจากวันที่รับเงินไปพร้อมรับผิดชอบดอกเบี้ยนะครับร้อยละ5ต่อปีร้อยละ3ต่อปีก็ว่าไปนะครับแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการสินรถนะครับถ้าศาลยังไม่เพิกถอนนิติกรรมนั้นยังสมบูรณ์อยู่พอศาลเพิกถอนศาลฎีกาบอกว่าให้นับจากวันที่เพิกถอนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก็สงสัยค่ะว่าเมียน้อยจะต้องคืนให้ภรรยาหลวงกี่บาทในเมื่อไอ้เจ้าผู้ชายตัวดีเนี่ยนะคะเขาโอนไปตั้งล้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเวลาคืนเนี่ยกฎหมายเพิกถอนนิติกรรมทั้งฉบับฉันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับก็ต้องคืนมานะครับทั้งสมมติให้ไปล้านห้าก็ต้องคืนมาล้านห้าจะแบ่งครึ่งว่าคืนมาแค่750,000เพื่อเพิกถอนแค่750,000เนี่ยไม่ได้นะครับศาลจะเพิกถอนทั้งฉบับถ้าสัญญานี้ให้ไปเนี่ยก็ไม่ให้เนี่ยคือส่งมอบกันก็ถือว่าเป็นนิติกรรมให้ละนะครับแม้จะไม่ทำเป็นหนังสือนะครับแล้วก็การให้ประเภทสังหาริมทรัพย์มันสมบูรณ์ด้วยในการส่งมอบอันว่ามอบให้โอนให้เนี่ยนะครับการให้ก็สมบูรณ์ก็หมายความว่าศาลบอกยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกศาลพิพากษาเพิกถอนนะครับและเพิกถอนที่ว่าเนี่ยเพิกถอนทั้งสัญญาแปลความว่าคุณต้องคืนมันทั้งล้านห้านะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการให้เงินเนี้ยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถึงสมมติมันต้องแบ่งครึ่งนึงระหว่างสามีกับภรรยาหลวงไม่ถูกต้องเหรอคะหรือว่าศาลบอกไม่ได้ต้องเอามาทั้งยอด
0: ก็ต้องมาก่อนเพราะว่าเงินล้านห้ามันไม่สามารถแยกส่วนได้ก็เอามาก่อนล้านห้านะครับแต่ล้านห้าเนี่ยคือสินรถเนี่ยก็บอกถ้ายังไม่ฟ้องหย่าเนี่ยมันจะขอแบ่งกันไม่ได้อาสวะกลับมาทางภรรยาเก็บไว้ล้านห้ามาอยู่ที่ภรรยาแต่นี่ก็ศาลสั่งให้คืนให้กับโจทก์ใช่ไหมโจทก์ก็เป็นคนเก็บตังค์ล้านห้าที่ล้านห้าเนี่ยสามีจะมาขอแบ่งบอกขอคืนมา7,500เนี่ย

0: ในกฎหมายก็บอกห้ามแบ่งสินรถนะจนกว่าจะจนกว่าศาลจะพิพากษาหย่านะครับให้ใส่ชื่อร่วมในบัญชีธนาคารได้แต่คุณจะฟ้องขอแบ่งนะครับขอแบ่งโดยยังไม่หย่าเลยศาลบอกไม่ให้มีอำนาจฟ้องตรงนี้นะครับเพราะถ้าปล่อยมีการฟ้องแบ่งกันได้จะเป็นที่มาบอกจะเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกของครอบครัวกฎหมายและปิดช่องทางนี้ว่าห้ามเนี่ยมีการฟ้องแบ่งขอแบ่งสินรถนะครับก็สินรถก็ต้องอยู่ที่ใครที่อยู่ฝั่งโจทอยู่ฝั่งจำเลยอยู่ฝั่งสามีภรรยาก็อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าดูพฤติการไม่น่าไว้วางใจว่าจะจัดการสินรถไปในทางที่ให้เกิดความเสียหายเนี่ยภรรยาก็หรือสามีแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งครับฝ่ายไหนจัดการจัดทำนองเสียอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปฟ้องศาลเนี่ยขอให้ศาลสั่งให้เอาชื่อเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีนั้นได้เข้าไปอยู่ในโฉนดที่ดินนั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับสามารถทำนิกรรมไปฝ่ายเดียวได้นะครับปกติถ้าเป็นที่ลงที่ดินเนี่ยเขาจะสอบถามว่ามีคู่รถหรือไม่นะครับถ้ามีเขาจะสแตมป์ไว้หลังสัญญาให้สัญญาขายพวกนี้นะครับเขาจะสแตมป์ว่าคู่รถยังไม่ยินยอมนะคุณจะทำไปก็ได้นะแต่อาจจะถูกเพิกถอนได้และเจ้าที่จะไม่รับผิดชอบตรงนี้นะครับอันนี้คืออย่างเนี้ยถ้าผู้ซื้อเนี่ยไปรับหรือรับให้เนี่ยเห็นชัดว่าเขามีคู่สมรสแล้วคุณยังไปรับเนี่ยก็แปลความว่าคุณไม่สุจริตรู้อยู่แล้วก็มีคู่สมรสนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องการจัดการสินรสและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องชู้เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องซ้ำนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องที่ภรรยาเนี่ยกับแม่ภรรยานะครับไปถ่ายรูปสามีเกี่ยวเรื่องบนเตียงกับผู้หญิงอื่นนะครับที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปรากฏว่าสามีเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับเหมือนแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาและหรือแม่ยายนะครับไปแจ้งความตำรวจปรากฏว่าเรื่องนี้คือพอภรรยาหรือแม่ภรรยาเนี่ยถ่ายรูปไปได้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อยนะครับปล่อยในสื่อเนี่ยนะครับสามีก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความปั๊บปรากฏว่าข้อมูลเนี้ยมันรั่วไหลไปถึงสื่อมวลชนนะครับสมัยก่อนยังเป็นอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์พวกบรรณาธิการเนี่ยปรากฏว่าสามีเนี่ยนะครับเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับนักการเมืองเป็นอธิการเป็นนักการเมืองนะครับก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยไปลงเป็นข่าวนะครับปรากฏว่าถูกสามีเนี่ยฟ้องสื่อเนี่ยนะครับสื่อฉบับเนี้ยทั้งหมดใน194ล้านนะคุณแม่
1: โห
0: 194ล้านนะครับโดยศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะครับแต่ว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาเนี่ยให้สามีเนี่ยนะครับชนะคดีแต่ค่าเสียหายไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยศาลได้ก็เห็นว่าชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันที่มิชิตเขาสัมพันธ์มิชิตนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตนะครับอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่แม้จะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับแต่เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เขาทำมิชิตเขามีสิทธิ์จะปกป้องได้นะครับแต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนเนี่ยกลับเอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยและไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยนะครับไปลงนะออกสู่สาธารณะปรากฏว่าศาลเนี่ยให้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไปเรียน1ล้านบาททำไมศาลให้1ล้านบาทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเรื่องเนี้ยนะครับที่ฟ้องมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะครับในกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องคุณแม่ก
1: ็
0: คือ

0: คือไปเขาเรียกจงใจนะครับหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเขาสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยนะครับมันก็มีมาตราหนึ่งที่ว่าไปไขข่าวนะครับเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับไปออกสื่อนะครับไปโพธนารักษาเนี่ยนะครับก็จะรับค่าความเสียหายเนี่ยมันจะรับมากกว่านะครับค่าสินไหมทดแทนก็จะมากกว่านะครับแล้วศาลกฎหมายก็จะเขียนไว้ชัดนะครับว่าคือถ้าเป็นการโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงก็จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปออกสื่อนะครับไม่ไปแปลก็ไม่สามารถไปไขข่าวได้ซึ่งกฎหมายใช้ว่าผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหรือให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตแก่ร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ถ้าผู้นั้นต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะครับอันนี้คือแต่ว่าเรื่องทั่วไปแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องส่วนตัวเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะละเมิดสิทธิ์เขานะครับแต่ถ้าเป็นอีกมาตราหนึ่งเขาบอกผู้ใดกล่าวหรือใช้ข่าวแพร่หลายซึ่งก็ความอันเป็นฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงเหมือนต้องความเท็จในข่าวอ่ะไปใช้ข่าวฝ่าฝืนต่อจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นกฎหมายบอกว่าจะต้องชดใช้การแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดอันเกิดแก่กันนั้นแม้เมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่อาจควรจะรู้นะครับทีนี้นะครับไอ้กรณีเนี้ยเนื่องจากว่าสามีเนี่ยนะครับก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นจริงนะครับก็ความจริงมาพูดนะครับแต่ในมาตรา210บอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์จะเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับอันนั้นเป็นเรื่องทั่วไปนะครับก็คือแต่ถ้าปฏิอีกมาตราหนึ่งถ้าเรื่องนั้นไม่จริงอ่ะความเสียหายก็จะหนักขึ้นแต่ปรากฏเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องจริงพิสูจน์แล้วเรื่องจริงเพราะคลิปนี่มันชัดเจนว่าสามีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปมีเพศสัมพันธ์กันที่ตรงนี้ศาลบอกว่าคือเขามีความพันกันที่มิดชิดและคุณเอาเปิดเผยเนี่ยนะครับเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะครับค่าเสียหายเลยต่ำเหลือแค่ล้านเดียวแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงนะคุณแหม
1: ่
0: มและไปไขข่าวว่าคือไปแต่งคลิปแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ค่าเสียหายเนี่ยผมว่า ดีไม่ดีอาจจะ50ล้านนะครับก็เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงคณะบดีพวกเนี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายหรือศาลฎีกาชี้ชัดไปเลยว่าถ้าเข้า420นะครับเรื่องละเมิดธรรมดาเนี่ยค่าเสียหายจะน้อยแต่ถ้าเป็นเอาความเท็จหรือความไม่จริงไปไขข่าวเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่าเสียหายจะมากขึ้น นะครับถ้าดูตามแนวที่ศาลวิจัยนะครับอันนี้ศาลก็ให้ปรับลดลงเหลือแค่ล้านเดียวนะครับ
1: ค่ะ อาจารย์ขาแล้วที่เขาจ่าย1ล้านเนี่ยเป็นเพราะว่าข่าวสำนักข่าวนั้นเป็นคนจ่ายหรือว่าทีมงานแม่ยายกับภรรยาจ่ายอะคะ
0: เขาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องคือเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ยายกับภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครับที่ไปปล่อยคลิปเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่มีจะปล่อยตรงนั้นนะครับแต่สื่อเนี่ยไปเก็บข้อมูลไปได้ข้อมูลจากตำรวจเลยนะแล้วออกมาเผยแพร่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
1: คือ
0: นั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายไปแต่ว่าไอ้เบื้องหลังไม่รู้ว่าทางแม่ยายเบื้องหลังสื่อออกหรือเปล่าแล้วมาย้อนอาตังมาให้สื่อไปจ่ายหรือเปล่าไม่รู้ครับ
1: นี่แม่ยายกับภรรยานี่เขาทำงานเป็นทีมนะเพราะฉะนั้นเวลาจะแต่งกับใครเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เรื่องนึงนะคะว่าต้องหาแม่ยายที่ต้องไม่กระหมักกระหมันกับลูกสาวอย่างคิดสนิทสนมแบบนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับผมนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับแม่นะครับอันนี้ก็สามีภรรยานะครับนาย A นาง B มีลูก2คนนะครับปรากฏว่า

0: สามีเนี่ยก็ไปมีชู้กับภรรยาน้อยนะครับเขาไปจับได้เหมือนกันลักษณะทำนองเดียวกันปรากฏจับได้เสร็จมันอยู่กันไม่ได้ก็จดทะเบียนหย่านะครับพอจดทะเบียนหย่าแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าในท้ายทะเบียนหย่าเนี่ยระบุว่าให้บ้านหลังเนี้ยนะทั้งผัวและเมียคู่เนี้ยพูดมาคู่เนี้ยบอกพ่อแม่เนี่ยบอกให้ลูกของคนนี้นะครับตกลงไว้ท้ายทะเบียนหย่าแต่ปรากฏว่าพอทำบันทึกแล้วเนี่ยน่าจะทรัพย์สินเนี่ยติดอยู่ในชื่อพ่อชื่อบิดาท่านยังไม่ได้โอนให้ลูกปรากฏว่าสามีเนี่ยนะครับก็เอาภรรยาน้อยมาอยู่บ้านหลังนี
1: ้
0: นะครับอยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าไปทำพินัยกรรมเนี่ยยกบ้านหลังเนี้ยให้กับภรรยาน้อยนะครับแล้วต่อมาสามีถึงแก่ความตาย
1: สมควร
0: พอถึงแก่ความตายปั๊บไอ้ลูกเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามสัญญาก็ยื่นฟ้องขับไล่ภรรยาน้อยออกจากบ้านภรรยาน้อยก็ยกพินัยกรรมขึ้นต่อสู้ว่าสามีได้ยกที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านเนี่ยให้กับภรรยาน้อยไปแล้วนะครับก็พิพาทกันเถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาว่าภรรยาน้อยจะได้บ้านและที่ดินหลังนี้ไปหรือเปล่าที่ดินแปลงนี้ไปหรือเปล่าหรือจะได้กับลูกภรรยาน้อยบอกว่าการที่สามีทำสัญญานะครับกับภรรยาจะให้ลูกเป็นการให้เมื่อไม่จดทะเบียนเนี่ยการให้ไม่สมบูรณ์ก็ถือทรัพย์สินเนี่ยยังเป็นของสามีอยู่นะครับมีสิทธิ์ที่จะทำพินัยกรรมได้ซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยกฟ้องนะครับฟังว่าการให้ไม่สมบูรณ์แล้วก็สามีสามารถทำพินัยกรรมได้แต่ปรากฏว่าพอขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกาบอกว่าการทำสัญญาลักษณะดังกล่าวเป็นการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเมื่อหย่ากันและยกให้ลูกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็เรียกว่าสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเมื่อลูกใช้สิทธิ์นะครับสิทธินั้นเนี่ยก็ต้องผูกพันพ่อแม่คู่นี้นะครับก็ต้องผูกพันกันเมื่อยังไม่เลิกแล้วตายลูกก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ไม่ถือเป็นการให้โดยเสน่หาแต่เป็นเรื่องทำสัญญาระหว่างพ่อกับแม่หย่ากันยกทรัพย์สินให้ลูกเป็นสัญญาเพื่อบุคคลนอกและเป็นสัญญาแบ่งสินรถนะครับพ่อแม่ต้องผูกพันตามสัญญาตัวนั้นพ่อจะไปทำพิธีกรรมยกทรัพย์สินนี้ให้บุคคลอื่นอีกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ศาลฎีกาเลยวิจัยว่าพินัยกรรมดังนั้นฉบับนี้ไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้ขับไล่นะครับภรรยาน้อยพิพากษาขับไล่ภรรยาน้อยออกจากบ้านหลังนั้นได้ก็แปลความลูกได้ที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะครับ
1: สรุปนะคะวันนี้นะคะเมียหลวงจงเจริญค่ะอาจารย์คะด้วยเวลาที่จำกัดต้องล่ำลากันตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆ

0: ดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: วิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟัง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: าวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ข่าวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพร

0: สดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02

0: 0818143990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึก

0: เนื้อหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTA

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ท่ามกลางน้ำท่วมและสายฝนนะคะเรียกว่าโดนกันทั่วหน้านะคะไม่มีใครที่ไม่โดนเพราะว่าฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยค่ะออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างน้อยในกรุงเทพก็เริ่มทรงตัวนะคะหลังจากที่ภาคตะวันตกก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักกันละล่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตรางอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำบอกว่าสถานการณ์ของกรุงเทพเนี่ยตอนนี้อาจจะทรงๆไม่ได้หนักไปกว่านี้แล้วล่ะส่วนพื้นที่ต่อไปน่าจะเป็นทางตะวันตกกาญจนบุรีเพราะฝนกำลังจะตกหนักมากรวมไปถึงสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดตากตอนล่างนครสวรรค์อุทัยธานีและตะวันออกยังคงมีฝนอยู่นะคะเรียกว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะสระแก้วปราจีนบุรีสำหรับแถวแถบปริมณฑลบ้านเรารังสิตเนี่ยน้ำก็จะเริ่มลดเริ่มแห้งเริ่มระบายกันนะคะเพราะว่ามีการสูบออกนะก็เลยเรียกว่ามีเวลาให้แห้งส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มแต่เดี๋ยวยังไงต้องรอดูฝนช่วงนี้อีกทีนะคะส่วนสถานการณ์ของกรุงเทพหลายพื้นที่เรียกว่าสาหัสกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบางนาบางกะปิบางบัวบางเขนจตุจักรลาดพร้าวดอนเมืองแจ้งวัฒนะโอ้โหเรียกว่าฝนตกกันกระจายแล้วก็ตกหนักด้วยค่ะทำให้คลองเต็มไปด้วยน้ำทุกคลองอย่างคลองแสนแสบเขาบอกล้นแถมยังเจอน้ำทะเลหนุนสูงเข้าไปอีกโอ้โหน้ำมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามฝนที่อาจจะตกไม่หยุดแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเดี๋ยวพอพ้นวันอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นหรืออาจจะกลับเข้าสู่ปกติแล้วจ้าโอ้ยดีใจด้วยมาดูส่องดวงกันที่4689400จ้าส่งกันมาเลยนะจ้าเกิดวันพุธที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2513นะคะปีนี้ก็อายุ56แล้วถ้าเป็นพุธกลางวันปีนี้นี่คือจะหนักหนาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะเรียกว่าต้องทำงานเยอะมากขึ้นแต่เงินมันไม่ได้มากไปด้วยนะสิแต่ถ้าเป็นพุธกลางคืนปีนี้ถือว่าชิลมากนะชิลแบบสบายๆเรื่อยๆนะเกิดวันอังคารที่7มิถุนายน20การเงินหนักหนาสาหัสมากเหลือเกิน20ปีนี้อายุเท่าไหร่49จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนอายุ48เนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสกว่านี้นะเราก็ยังผ่านพ้นมาได้และเราก็เป็นคนเก่งนะคะทำงานเก่งแต่บังเอิญเนี่ยพอเป็นเรื่องการเงินมักเราจะประสาทกินนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเงินหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วปีนี้พอไปได้พอหมุนได้พอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็หมุนได้เองนั่นแหละแค่ชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างอุปสรรคบ้างแต่ในที่สุดก็ผ่านได้นะจ๊ะสู้ๆจ้าเกิดวันพุธกลางวันที่16เดือนพฤศจิกา2531นะปีนี้ก็อายุ38แล้วถ้าเป็นพุธกลางวันนี้เรื่องงานล้นรวนตอนแรกก็คงยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่างานมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องรับผิดชอบงานคนอื่นด้วยนะอย่าไปชักสีหน้านะจ๊ะเราต้องยิ้มเขาไว้และก็อดทนทำไปนะเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ชอบบริการแล้วก็ไม่พูดมากเขาก็เลยใช้เราเอานะถือซะว่างานที่เราทำตอนนี้ถึงจะไม่ใช่งานของเราแต่เราต้องไปรับผิดชอบมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะและเราก็สามารถทำได้ด้วยก็อย่าไปถือว่าเป็นบุญคุณในอนาคตเลยแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตีกลับมาให้เราสุขใจจ้า

มาดูผักคู่เหมือนที่แม้หน้าตาจะคล้ายกันแต่มันคนละชนิดกันหลายคนอาจจะสับสนเรื่องชื่อซะด้วยซ้ำว่ามันเป็นผักชนิดไหนกันแน่โดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเลยก็อาจจะแยกไม่ออกเพราะผักคู่เหมือนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากผักคู่เหมือนเนี่ยบางทีมองเผินๆก็คิดว่าเป็นชนิดเดียวกันอันดับแรกเลยทุกคนต้องกินแน่นอนค่ะกระเพรากระเพรากับโหระพาไงมันก็คล้ายกันนะกระเพราเนี่ยเป็นไม้พุ่มอายุสักปี2ปีนี่แหละค่ะใบมันจะรูปไข่แกลมลีมันจะมีขนนุ่มๆทั่วใบมีกลิ่นหอมนะคะดอกมันจะออกเป็นช่อคล้ายฉัตรกระเพราเนี่ยจริงๆมี2แบบนะคือกระเพราขาวกับกระเพราแดงกระเพราขาวเนี่ยก้านและใบมันก็จะออกเขียวๆแต่กระเพราแดงเนี่ยก้านและใบมันจะออกสีม่วงๆแดงๆดำๆค่ะยังไงกระเพราก็เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดมวนท้องช่วยย่อยไขมันลดไข้ขับเสมหะเพราะใบกระเพรามันมีรสเผ็ดร้อนเอามาใช้ประโยชน์ทั้งปรุงอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงร่างกายให้แข็งแรงถือว่าเป็นยาพื้นบ้านที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวส่วนเจ้าโหระพานั้นนะคะต้นมันเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมมีกิ่งอ่อนสีม่วงแดงค่ะใบมันจะมนๆ นะคะสีขาวชมพูอ่อนโหระพาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายเพราะมันอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 C และก็แร่ธาตุพวกแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสคุณสมบัติของมันก็คล้ายๆกันค่ะช่วยขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อลดคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระลดความเครียดช่วยให้เจริญอาหารและนิยมใช้บรรเทาอาการไอหรือเหงือกอักเสบได้ดีปู่เคยไปกินอาหารอินเดียนะคะเขาทำชาใบโหระพากับชาใบกะเพราก็คือเอาใบสดๆเนี่ยแหละค่ะใส่น้ำร้อนลวกแล้วก็ชงเป็นชาให้เราดื่มค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องกะหล่ำดอกแล้วนะกะหล่ำดอกมันก็หงิกๆเหมือนกับบรอกโคลีใช่ไหมส่วนหัวกะหล่ำปีมันก็ไปคล้ายกับผักกาดแก้วอีกโอ้โหกะหล่ำปีเนี่ยรูปกลมนะคะเป็นไข่กว้างๆเลี้ยงสลับซับซ้อนกันแน่นหลายชั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะหรือว่ากลมลีแผ่นใบเนี่ยจะหนากะหล่ำปีเนี่ยมีประโยชน์อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระแถมมันยังบำรุงกระดูกและฟันด้วยช่วยย่อยอาหารขับถ่ายได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ช่วยลดน้ำหนักค่ะเพราะมันมีกรดทาทาริกที่ยับยั้งแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันส่วนผักกาดแก้วมันก็กลมๆเหมือนกันเนอะอวบอ้วนใบมันจะใสแล้วก็บางกว่าผักกาดแก้วเนี่ยเป็นผักสลัดที่ดีเลยเพราะมันประกอบไปด้วยน้ำสูงถึง 95% ถ้ากินเขาบอกว่าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นมีสมดุลของน้ำแคลอรี่ก็ต่ำเหมาะสำหรับใครอยากจะลดน้ำหนักแต่มันก็มีประโยชน์นะจ๊ะคือมันมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน C ฟอสเฟตโพแทสเซียมแล้วก็กากใยช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีแถมยังสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยจ้าแหมขิงกับข่านี่ก็เหมือนกันนะคะขิงเนี่ยเป็นเง่าอยู่ใต้ดินนะคะเวลามันโตเนี่ยมันจะเป็นพุ่มใบเรียวแหลมนะมันจะผลิบานในฤดูฝนค่ะขิงเนี่ยมีสรรพคุณทางยาโดดเด่นมากเพราะมันมีสารสำคัญอย่างจินเจอรอลและโซกาออลช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนเมารถเมาเรือขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแก้ไอขับเสมหะลดการอักเสบบรรเทาการปวดประจำเดือนด้วยค่ะและถ้าเรากินบ่อยๆมันจะลดระดับน้ำตาลในเลือดและเสริมภูมิคุ้มกันได้ส่วนคามันเป็นกอลำต้นมันเป็นกอมีลำต้นใต้ดินเป็นเง่าลำต้นเหนือดินเนี่ยมันจะเป็นกาบนะคะใบมันจะแตกกอออกเป็นพุ่มๆนะคะคือข่าเนี่ยเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีเง่าแก่รสเผ็ดและฉุนกว่า
สรรพคุณโดดเด่นก็คือขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการไอขับน้ำขาวปลารักษาโรคผิวหนังพวกกลากเกื้อนน้ำกัดเท้าค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เง่าแก่ๆมาตำแล้วก็พอกหรืออาจจะต้มดื่มก็ได้นะจ๊ะคู่เหมือนคณะกับกวางตุ้งเฮ้ถ้าใครไม่ได้ทำกับข้าวต้องไม่รู้แน่เลยนะคะคณะมันจะหนากว่ากวางตุ้งมันจะบางกว่าไงแต่มันก็เป็นพืชล้มลุกทั้งคู่เลยนะคะคณะเนี่ยเขานิยมปลูกเป็นผักฤดูเดียวลำต้นมันจะกลมสีเขียวอ่อนใบมันจะรีแกมรูปไข่ใบมันจะหนาหนาสีเขียวอมเทาผิวใบมันจะมีนวลเกาะคณะที่เขานิยมปลูกมีหลายชนิดมีคณะใบกลมต้นมันจะอวบใหญ่ก้านเล็กใบจะปลายมนข้อป้องจะสั้นผิวใบจะเป็นคลื่นแล้วก็มีคณะปลายแหลมเคยเห็นไหมมันก็จะเล็กๆหน่อยใบจะแคบกว่าคณะใบกลมค่ะปลายมันจะแหลมๆข้อจะห่างผิวใบเรียบแล้วก็มีคณะยอดหรือคณะก้านค่ะจะมีลำต้นอวบใหญ่ใบนิดนึงจำนวนใบน้อยคณะเนี่ยเป็นใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามิน A C K และแคลเซียมค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตากระดูกส่วนเจ้ากวางตุ้งนั้นก็มีสรรพคุณคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ใบมันเนี่ยนะคะเป็นใบเดี่ยวใบเรียบใบบางกว่าคณะเยอะเลยเป็นไงผักคู่เหมือนทำไมทำกับข้าวก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าผักจะเหมือนหรือไม่เหมือนสรรพคุณมันคือบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสุขภาพที่ดีนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: สวัสดีกันทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ค่ำคืนนี้มาเมากันเรื่องของผักผลไม้นะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋ากับปู่ทูไนท์ไทยแลนด์ทาง LTM FM 95มาดูผลไม้หน้าตาละไม้คล้ายกันจนบางทีก็สับสนอยู่นะอย่างปูเนี่ยปูก็สับสนค่ะอย่างมะยงชิดกับมะปรางเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะซึ่งมะยงชิดเนี่ยมันจะออกสีส้มๆกว่าถูกไหมผลก็จะใหญ่กว่าเออแต่มะปรางเนี่ยมันเล็กเหรอปูก็เห็นมันก็เท่าๆกันน่ะเนาะแต่ลองกองกับลังสาดนี่สิโอ้โหมันคล้ายกันมากๆลองกองเขาบอกว่าเปลือกหนาอย่างน้อยเหมือนกับสละกับระกำปกติแล้วเราก็เห็นมันคล้ายๆกันยิ่งสมัยนี้หากินง่ายมากเพราะว่าเขาแกะมาให้ด้วยสมัยก่อนเขาขายกันเป็นแบบว่าพวงๆต้องมาแกะเองลำบากในการกินเนาะเขาบอกว่าสละผลจะยาวระกำผลจะกลมนั่นอย่างขนุนกับจำปาดะก็คล้ายแต่ละอย่างนี่คือมันเหมือนมากแต่รู้ไหมว่าความแตกต่างอ่ะมันมีทั้งรสชาติและผิวสัมผัสจ้าอ่ะผลไม้คู่แฝดเนี่ยพบบ่อยมากคือมะยงชิดมะปางนะลองกองลังสาดสละระกำขนุนจำปาดะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าแก้วมังกรเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินคิดว่ามันมีอย่างเดียวแต่จริงมันมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงจ้าหรือแม้แต่เมลอนแล้วก็แคนตาลูปเหมือนกันจังการแยกแยะผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูจากสีจากกลิ่นและความแน่นของผิวเมื่อเราสัมผัสค่ะมาเริ่มจากมะยงชิดกับมะปรางกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงเจ้าผลไม้เนี้ยมันเป็นผลไม้ประจำฤดูร้อนของไทยนะคะใน1ปีเนี่ยมันจะออกผลผลิตในช่วงประมาณสักกุมภาถึงมีนานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เขานิยมปลูกกันในโซนจังหวัดนครนายกซึ่งมะยงชิดและมะปรางนั้นเป็นผลไม้ที่มีสีส้มๆลูกกลมๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากมองเผินๆเหมือนจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยเอาเข้าจริงมะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันนี่แหละค่ะแต่มันมีความคล้ายกันมากจะต่างกันหลักๆก็คือมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่แล้วก็สีส้มจัดรสมันจะหวานอมเปรี้ยวเนื้อจะเยอะเม็ดจะรีบไม่มียางค่ะส่วนมะปรางเนี่ยผลมันจะเล็กกว่าผิวจะเหลืองนวลไม่ค่อยส้มมากรสจะหวานหรือบางทีก็จืดๆแต่เม็ดมันใหญ่มากและมักจะมียางแล้วมะยงชิดก็มักจะมีราคาสูงกว่ามะปรางค่ะแต่มะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันคือตระกูลมะปรางสามารถย่อยออกไปอีก5ชนิดเลยนะมีมะยงชิดมะยงห่างมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวแล้วก็มะปริงค่ะซึ่งชนิดที่คนนิยมนำมาทานก็มักจะเป็นมะปรางหวานและมะยงชิดเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วก็ทานง่ายนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะมะยงชิดกับมะปรางมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่ผลจะรีแต่มะปรางเนี่ยจำไว้ว่ามันต้องเล็กกว่ามะยงชิดเนี่ยมันจะส้มเข้มเลยแต่มะปรางเนี่ยมันจะออกนวลๆเหลืองนวลๆแล้วถ้าเป็นมะยงชิดเนี่ยนะคะมันจะหวานเปรี้ยวตามแต่ถ้าเป็นมะปรางเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบหรือหวานจืดเมล็ดนะคะ มะยงชิดเนี่ยเม็ดมันจะเล็กมะปรางเม็ดจะใหญ่มะยงชิดไม่มียางไม่ระคายคอด้วยแต่ถ้ากินมะปรางอาจจะมียางทำให้เราระคายคอได้จำง่ายๆเลยมะยงชิดส้มกว่าใหญ่กว่าอมเปรี้ยวและไม่คันคอถ้ามะปรางเหลืองกว่าเล็กกว่าหวานแหลมแต่มันดันมียางนะสิส่วนมะยงห่างนั้นเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมะยงชิดกับมะปรางเพราะผลมันจะคล้ายมะยงชิดแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวมากกว่าหรือเปรี้ยวอมหวานเหมือนมะปรางเออแยกลำบากจริงๆเอามาดูลองกองกับลังสะนะคะถ้าเป็นคนขายผลไม้เขาคงแยกง่ายแหละแล้วสมัยเนี้ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีเนาะผลไม้ทุกอย่างเขาปลอกมาให้เสร็จเลย เอามาดูลองกองกับลังสาดกันลองกองกับลังสาดเนี่ยมันต่างกันที่ผิวค่ะลองกองเนี่ยผิวจะเรียบสีเหลืองซีดมียางน้อยเนื้อหวานหอมไร้เมล็ดส่วนลังสาดเนี่ยผิวจะขรุขระสีเหลืองสดยางเยอะรสจะหวานอมเปรี้ยวเมล็ดนี่ขมเลยค่ะคือลองกองเนี่ยมันเป็นผลไม้ในตระกูลลังสาดที่มีการพัฒนาพันธุ์ให้เนื้อหวานและก็มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เลยทำให้ลองกองนั้นมีราคาสูงกว่าลังสาดจ้ะลองกองเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะลองกองเนี่ยเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับลังสาดแต่มีรสชาติดีกว่าลังสาดและมีกลิ่นหอมซึ่งลองกองเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งมีสารอาหารที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมและใยอาหารที่สูงขณะเดียวกันมันก็ให้พลังงานแก่ร่างกายด้วยรวมถึงมีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์เวลาเรารับประทานลองกองเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในภายในปากได้ด้วยจ้าอ่ะมาดูลังสาดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันเป็นผลไม้เมืองร้อนเหมือนกับลองกองนี่แหละเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดอากาศชื้นโดยทั่วไปนิยมกินกันแบบสดๆเพราะมันมีรสชาติหวานมีคุณค่าทางอาหารมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 2และวิตามิน C สรรพคุณทางยามันก็มีจ้ามันป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยรักษาอาการท้องร่วงเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบได้ดี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบาย

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

คุณสนธินักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยบอกว่าไอ้สถานการณ์ร่องมรสุมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยเมียนมาลาวเวียดนามเนี่ยที่มันแบบส่งผลให้พวกเราต้องเผชิญกับฝนตกหนักรุนแรงเป็นพิเศษก็เพราะว่ามันเกิดจากแรงขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศค่ะประกอบกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะมีผลกระทบชั่วคราวจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปะทะร่องความกดอากาศต่ำถึงแม้ว่าในปีนี้จะได้รับผลกระทบแบบซูเปอร์เอลนินโญที่เขาว่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบนี้มันน่าจะเกิดสภาพแห้งแรงระยะยาวแต่ปรากฏว่าประเทศของพวกเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะช่วงฝนเราก็ดันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดหอบเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามาพอลมเนี่ยเข้ามากับความชื้นมาปะทะกับร่องความกดอากาศนะคะกลายเป็นแนวร่องมรสุมขยายตัวกว้างส่งผลให้ตอนบนของอาเซียนมีฝนตกหนักและตกชุกไงแถมมีการเบียดตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกโอ้ยมันมีการเคลื่อนตัวนะคะลงมากดเบียดร่องมรสุมปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนชื้นมันก็เลยกลายเป็นแนวฝนขนาดใหญ่ยังมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นบ่อยในบริเวณทะเลจีนใต้เราจะเห็นเขาประกาศบ่อยๆว่าพายุลูกนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมหลายประเทศเนี่ยนะคะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็เลยเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของน้ำทะเลอีกก็เพราะว่าภาวะโรคร้อนนี่แหละจ้าส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรมันสูงพอน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงมันก็สามารถเก็บอุ้มความชื้นเอาไว้พอร่องมรสุมมันมาปั๊บโอ้โหเอลนินโญอากาศร้อนมาเบียดกับความกดอากาศที่มาจากประเทศจีนโอ้ทีนี้แล้วก็กลายเป็นฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกิดอุทกภัยยังไงล่ะจ๊ะเอ้าสู้ๆกันไปมาสองดวงกันต่อที่4689400กันว้าวคนนี้เกิด15กันยา2528วันอาทิตย์บอกว่าสอบแอร์สายยุโรปเอาไว้มีโอกาสจะสอบผ่านได้งานไหมคะตามจังหวะชีวิตเนี่ยปีนี้เราต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีที่เด่นนะคะแต่การไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสแล้วอายุ41เนี่ยมันยังไงอยู่นะคะมันเหมือนกับเราต้องคอยลุ้นไงคอยลุ้นคอยตามไงอาจจะไปได้อย่างอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าจ๊ะนะคะเกิดวันที่8มิถุนา19เอาวันอะไรก็ไม่บอกงั้นผ่านไปก่อนเกิดวันที่31กรกฎาคม2537วันอาทิตย์อยากรู้เรื่องการเงินการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไหมปีนี้อายุ32นะคะมีโอกาสที่

จะเปลี่ยนงานใหม่แต่หนีเสือปะจระเข้หน่อยจ้าถ้าเราอึดอัดมากเราก็ต้องไปหรือที่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากว่าหรือเขามอบตำแหน่งให้แต่งานมันก็หนักต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะสิจ๊ะนะคะ เกิดวันเสาร์ที่5มิถุนา2508อยู่อุดรอยากรู้เรื่องชีวิตครอบครัวอนาคตโชคลาภนะคะปีนี้อายุ61จ้า61วันเสาร์นี่บอกเลยนะจ๊ะว่าชีวิตครอบครัวอาจจะมีปัญหาส่วนโชคลาภเนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่ไม่นอนถ้าหากว่ามีมักจะมาพร้อมทุกขลาภเพราะบังเอิญปีนี้จังหวะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะสิคะเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะคะส่วนเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละที่มักจะนำปัญหามาให้

0: อุ้ยไทยช่วยไทยพาสเขาเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่ออีก2เดือนใช้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะคะอย่าลืมล่ะต้องรีบลุกขึ้นมายืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาลงทะเบียนใหม่นะจ๊ะหากเกิดสมมุติว่าเข้าแอปไปแล้วไม่พบเมนูยืนยันสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเราลงทะเบียนผิดนะจ๊ะแต่อาจจะต้องไปรอให้เขามาเปิดระบบกันอีกทีนึงนะคะเรียกว่าต้องรอประกาศจากหน่วยงานนะใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยเขายังไม่เปิดนะจ๊ะเวลาจะตรวจสอบสิทธิ์ก็ต้องจากช่องทางราชการเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อไอ้โพสต์เพิร์ดข้อความที่อ้างว่าสามารถรับลงทะเบียนแทนได้อย่าเด็ดขาดเดี๋ยวจะไปเจอพวกมิจฉาชีพนะคะเอาเป็นว่าเราต้องยืนยันสิทธิ์โดยเฉพาะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้60-40เนี่ยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะจ๊ะส่วนประชาชนอย่างเราทั่วไปก็ยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมจนถึง15ตุลาคมในแอปเป๋าตังจ้าเหมือนเดิมนะจ๊ะซื้ออาหารเครื่องดื่ม60-40ผ่านแอปเป๋าตังได้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันจ้าและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดเวลาโครงการระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2569 2เดือนสบายอีกแล้วเราส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับชื่อเล่นครับ
1: ชื่อมาร์คครับ
2: วันเดือนปีเกิดครับผม
1: 31สิงหา2536ครับ
2: โอ้โหชีวิตเรานี่คือไม่อยู่นิ่งทำแต่งานเนาะปีนี้อายุ33เป็นเรื่องงานเลยเอ๊ะแต่เรื่องงานก็ดีแล้วนี่หว่าก่อนหน้านี้โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆก็ยังอยู่ไม่ได
1: ้อะครับก็ตอนนี้ครับกำลังอยากจะรู้ว่าคือเรางานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับมีโอกาสเติบโตไหมหรือว่าเราควรจะหางานใหม่อีกทีนึง
2: จะหางานใหม่ทำไมวะเนี่ย ก่อนไอ้งานนี้มันคืออยู่มากี่ปีแล้ว
1: อ๋อเพิ่งทำเลยครับเพิ่งเข้ามาได้ประมาณเดือนกว่าครับ
2: อ๋อแปลว่าไอ้งานเก่าที่เราอึดอัดอะเราออกมาแล้วถูกปะ
1: ใช่ออกมาแล้วครับอันนี้งานใหม่ทีนี้เนี่ยงานใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้สัมผัสกับตัวของตัวเองแต่ก็แบบมีคนที่เคยทำเขาก็บอกมาว่างานค่อนข้างหนักแล้วก็คนเข้าออกบ่อยครับอืม
2: เดี๋ยวก่อนเราได้แต่ฟังเขามานะมีคนพูดเยอะเลยด้วย
1: ใช่ครับ
2: คนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดคนนี้พูดเราได้แต่ฟังอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: เราได้ทำงานจริงยังเนี่ย
1: ก็เริ่มทำบ้างครับแต่ยังไม่ได้รับผิดชอบแบบเต็ม 100% ครับ
2: ตอนนั้นน่ะที่เราเข้าก็เพราะว่ากูตกงานอยู่อะไรก็ได้วะจับไปกอดใช่มั้ยอ่ะ
1: ครับประมาณนั้นครับ
2: ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บอ้าวตายแล้วมันเป็นงานที่เราต้องเรียนรู้อ่ะมันไม่ใช่งานที่เรารู้แล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเรายังไม่ทันได้เรียนรู้เลยไปฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังคนนู้นเอาแล้วประสาทแล้วเริ่มโลเลแล้วเนี่ยเราเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะแต่จริงปีนี้เป็นปีที่ดีของมาร์คนะ
1: อืมครับ
2: เพราะว่ามาร์คเจอไม่ดีมาแล้วอ่ะอึดอัดหนักมากเลย
1: หมายถึงที่เก่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ส่วนที่ใหม่เนี่ยมันเหมือนกับเราเหมือนขอนลอยมาเกาะไปก่อนมันก็เลยต้องมาเรียนรู้อะไรหน่อยนึงแต่เรายังไม่ทันได้เรียนรู้อย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นเขาสิ
1: ครับ
2: เดือนนี้เบื่อเหมือนยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือเรียนรู้ก็แบบไม่ค่อยเข้าใจหรือยังไม่อะไรสักอย่างเนี่ย
1: ครับก็เป็นทำงานของคนที่ออกไปครับเหมือนทำต่อจากเขาอีกทีนึงอยู่ครับตอนนี
2: ้ทั้งงานตัวเองทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบของเขาแต่บอกเลยนะมาเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีลองไปก่อนไหม
1: ได้ครับ
2: มานั่งเรียนรู้เสร็จอายุยุ่งเสร็จไม่แน่นะอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวดูก่อน
1: ขอบคุณมากครับ
2: โชคดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: แหมน้ำท่วมอย่างนี้หลายคนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำไม่ได้ไม่ว่าจะต้องเดินทางกลับบ้านน้ำท่วมขังหน้าบ้านมันจำเป็นต้องลุยน้ำไอ้น้ำมันก็ดันเป็นน้ำรอการระบายสิ่งที่ควรระวังก็คือไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำฝนอย่างเดียวนะสิจ้ามันอาจจะเป็นน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสิ่งสกปรกสารเคมีต่างๆทีนี้ถ้ามันมาสัมผัสกับผิวหนังเราโดยเฉพาะเกิดเรามีบาดแผลรอยถลอกเดี๋ยวมันจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อแต่ไม่เป็นไรจ้ะเราสามารถป้องกันเชื้อโรคและโรคร้ายได้ไม่ว่ามันจะมากับน้ำท่วมหรือเปล่าถ้าหากว่าเราไปย่ำน้ำมากลับมาถึงบ้านปุ๊บให้รีบถอดเสื้อผ้ารองเท้าที่เปียกน้ำนะจ๊ะอะไรที่สัมผัสน้ำท่วมเนี่ยไม่ควรจะใส่เอาไว้มันจะเปียกชื้นแล้วความชื้นสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราระคายเคืองเพิ่มโอกาสให้มีปัญหาโดยเฉพาะเท้าได้จ้ะรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยน้ำสะอาดนะจ๊ะและควรนะคะอาบด้วยสบู่โดยเฉพาะถูๆมือถูเท้าถูขาล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเราไม่รู้มันติดมากับน้ำหรือเปล่ายิ่งถ้ามีแผลรอยถลอกยิ่งต้องล้างให้สะอาดเลยจ้าถูตามซอกเท้านะคะเช็ดเท้าลองสำรวจสิว่าเท้าแล้วผิวหนังเราเนี่ยมีรอยถลอกหรือเปล่าโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าฝ่ามือบริเวณที่เราอาจจะมองเห็นไม่ได้ง่ายๆค่ะบางครั้งนะไอ้แผลเล็กๆมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราลุยน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าเราเจอแผลเมื่อไหร่ต้องรีบทำความสะอาดปิดแผลให้เรียบร้อยนะจ๊ะจะได้ป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราค่ะกลับมาบ้านรีบเช็ดให้แห้งเลยโดยเฉพาะซอกนิ้วแล้วก็อาบน้ำพออาบเสร็จก็ต้องเช็ดนะคะให้แห้งอย่าให้เปียกชื้นนะใช้ผ้าซับซับก่อนจะใส่ถุงท้องถุงเท้าก่อนเข้านอนค่ะเพราะไอ้ความอับชื้นจากน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าสกปรกหรือเปล่ามันจะทำให้ผิวหนังของเราระคายเคืองแล้วมันก็เอื้อต่อการเกิดเชื้อราได้ง่ายเอาเป็นว่าต้องเช็คตัวเองหลังลุยน้ำนะจ๊ะไม่รู้ล่ะไปสัมผัสน้ำเมื่อไหร่บางคนอาจจะป่วยได้ถ้าผิดปกติเช่นอาจจะมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องตาแดงขึ้นไส้หรือมีแผลบวมแดงร้อนแล้วเจ็บมากขึ้นรีบหาคุณหมอค่ะบอกคุณหมอด้วยว่าเราเนี่ยไปลุยน้ำมาไม่ว่าจะน้ำสะอาดหรือสกปรกเราก็ไม่รู้อย่างน้อยเขาจะได้วินิจฉัยให้เราได้ที่สำคัญเลยคือไม่ควรไปซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองเพียงแค่เราคิดว่าเฮ้ยลุยน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะป่วยอย่างนี้นะคะการสัมผัสน้ำมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะป่วยหรือติดเชื้อแล้วถ้าตกใจไปซื้อยามากินก่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินเดี๋ยวจะกลายเป็นดื้อยานะจ๊ะคุณมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้ะเกิดวันพุธกลางวันที่27กรกฎาคม2509เวลาบ่ายโมงถามเรื่องโชคลาภและการค้าปีนี้แหมมันไม่ค่อยเข้าข้างเลยยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งจะไปลงทุนเราก็ต้องทำใจค่ะนะคะว่าเราจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้ายังไม่ลงทุนหรือว่าเรารู้สึกว่าการค้าขายของเรามันดูเบาๆลงนะคะมันเป็นจังหวะชีวิตของเราจ้าเอาเป็นว่าสู้ๆนะคะคนเก่งเกิดวันอาทิตย์ที่13มีนา37 A คนเมื่อกี้ก็37อ๋อเขา31กรกฎาคมเรา13มีนาเนาะอ่ะ ปีนี้นะคะอยากจะบอกว่าเหมือนจะมีความเครียดอยู่ไกลๆแล้วตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดไปก่อนระแวงไปและเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกไม่ได้ดังใจถามให้ลูกเหรอเนี่ยเกิดวันพฤหัสที่11เมษายน2556เวลาเที่ยงอุ๊ยเด็กคนนี้เก่งเป็นเด็กเก่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ให้โชคเราด้วยแต่อาจจะต้องย้ายโรงเรียนหรือว่าย้ายบ้านบ่อยพาเอาเขารู้สึกเครียดหงุดหงิดนะคะที่จะต้องแบบไปเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอายุแค่13เองยังไงก็ให้กำลังใจเขาหน่อยนะคะแต่ว่าเด็กคนนี้เก่งเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราคงต้องลากันตรงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมหรือไม่ท่วมให้กำลังใจกันจ้าสวัสดีค่ะ